0: ติดตามเราคุณนะคุณเฮลตี้เซเลบริตี้นะครับแล้วก็คุณแป๋วคุณเพชรนะครับแล้วก็มีคุณป่านคุณวิเชียนคุณตีใหญ่แล้วก็คุณนุก2 3 4 5นะครับแล้วก็คุณวิจักเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยกับขอบพระคุณมากนะครับฝากไลฟ
1: ์
0: ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เจเจมานะครับอยากได้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทายกันดูซิว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกและประเทศอะไรที่รวยเป็นอันดับสอง
1: อืม
0: ให้คุณ
1: มีรางวัลให้ไหม
0: มีรางวัลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ชาม หรือข้าวแกงข้าวราดแกง2อย่างข่าวนี้พี่เจเจนำมาให้นะครับพาดหัวเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นรายงานจากทางทั้งสื่อไทม์สิงคโปร์แล้วก็ Channel New Asia แล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ดำไปลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ World Second Richest Country Bets on Mega Projects to Fuel Tourism Boomประเทศที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกกำลังที่จะพยายามนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างเต็มสตรีมของเขาเลยประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับเขามีรายงานตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีรายได้อยู่ที่9,700 US ดอลลาร์นะครับในปี2025ที่ผ่านมาคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็นอร์เวย์อยู่อันดับที่3นะครับอยู่ที่ 86,800 US ดอลลาร์โอ้โหสิงคโปร์เรานี่แบบนำหน้าไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยสหรัฐอเมริกาเลยใครต่อใครมากๆเลยแล้วเราจะตามกันทันอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศเขาว่าเพราะเป็นประเทศเกาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิแล้วก็ตรงเขาเนี่ยเวลาเรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาตรงนั้นก็จะต้องไปจอดที่ตรงนั้นแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆนานานอกจากนั้นการเดินทางทางอากาศเนี่ยของเขาก็เป็นฮับอีกเหมือนกันเขาก็เลยยังมองเห็นด้วยทั้งเรือทั้งเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ว่าใครๆก็ต้องมาผ่านของเขาดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะขยายท่าเรือครับที่จะเจครับคุณผู้ฟังครับโดยจะขยายตรงท่าเรือแถวๆมารีนาเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับพวกเรือสำราญทั้งหลายที่ท่องโลกได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใกล้กันกับอินโดนีเซียใกล้กันกับมาเลเซียเขาก็จะขยายท่าเรือนะครับที่สำหรับใช้ข้ามฟากเพิ่มขึ้นอีก10แห่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายเรื่องของการคือเวลานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขายังมีเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ผู้คนเนี่ยไปจัดงานประชุมอย่างพวกอินเซนทีฟทั้งหลายอย่างเราจะเห็นว่าบริษัทที่เขามียอดขายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเขาก็จะพาสมาชิกของกลุ่มของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาท์ติ้งไปประชุมในพื้นที่ต่างๆเขาก็เลยมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประชุมอย่างไมซ์นะครับธุรกิจไมซ์เนี่ยก็คือมิทติ้งอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเขาก็จะเพิ่มเรื่องของตรงส่วนนี้นะครับให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยเขาบอกว่างบประมาณในการที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาโดยเฉพาะยิ่งกับปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเป้าวางเป้าหมายนะครับเอาไว้ว่าภายในปี2020เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวในสิงคโปร์เนี่ยจะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นให้มีผู้ค่อยรองรับผู้คนได้ถึง18ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จะนำเม็ดเงินมานะครับจากที่เคยอยู่ที่ 25,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายไปเป็นถึง 32,500 ล้านภายในปี40เลยครับเขาวางแผนกันยาวขนาดนี้ครับ
1: คือคิดดูเถอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ อืมใช่คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ทำอะไรทำจริงนะแล้วก
0: ็
1: แม้กระทั่งเศรษฐกิจเขายังปีนขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อป5ของโลกได้แล้วก็ทุกดัชนี

0: เถอะนะทุกดัชนีเถอะสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับ1อันดับ2นะฮะและเมื่อเขาหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นสวนสาธารณะหรือว่าแปลงต้นไม้อะไรก็ตามแต่นั่นนะคะเพื่อที่จะดึงดูด
1: การเกิดก็สร้างขึ้นมาเอง
0: จะทำได้ดีขนาดไหนอ๋อใช่
1: สนามบินเขาก็สร้างจากทะเลขึ้นมาถ้าเป็นเกาะแล้วก็ทำ
0: จากประเทศเพื่อนบ้านน่า
1: สุดยอดเลยครับที่มีอะไรจะ
0: มาดูกันต่อนะคะกับ
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วเราควรจะดีใจหรือว่าเราจะห่อเหี่ยว
0: ดีใจค่ะจะได้เห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วเราจะได้เดินตามไปบ้างมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องการศึกษานะคะคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนกับการศึกษาในเยาวชนนะคะล่าสุดมีรายงานจาก Venture Times นะคะ Laos accelerates education reforms ahead of World Bank mission ค่ะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางการสปป.ลาวนะคะก็กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเร่งยกระดับนะคะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนค่ะด้วยโครงการต่างๆนะที่หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น Read at Home อย่างเงี้ยนะหรือการเตรียมงบประมาณอาหารกลางวันการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะคะแล้วก็การเตรียมประเมินผลนักเรียนชั้นป.3นะคะใน40เมืองค่ะเพื่อใช้วัดความสำเร็จในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะการบวกลบคูณหารการคำนวณเลขนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารโลกโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเนี่ยนะก็มีกำหนดจะเข้าตรวจเยี่ยมนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาอย่างไรนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศเนี่ยอ่านออกเขียนได้มีความรู้แน่นอนว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ใช่ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวแล้วก
0: ็
1: ช่วยนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดี
4: ครับ
0: อ
4: รุณสวัสดีครับอาจารย์คร
5: ับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
4: วันนี้อาจารย์อยู่ในรถ
5: ครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับอยู่บนท้องถนนในจาการ์ตานะครับคุณผู้ฟังท่านไหนเปิดรับชมเราผ่านทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นรถราขวักขวายอยู่ทางข้างหลังนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางครับ
0: แต่เช้าเลยรถติดดูเบาลงบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะที่จาการ์ตา
5: ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันใน11ประเทศอาเซียนเนี่ยรถติดที่สุดที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คนที่กำลังท้าชิง

0: แชมเปี
1: ค
0: ย
1: ่
0: น
1: ะ
0: รถติดกับมะนิลาสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะครับนาทีนี้เนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้รถติดมากเพราะว่าคนเวียดนามรวยขึ้นนะครับในช่วงเวลา10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นจากสมัยก่อนที่เราเห็นภาพมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากทุกที่ทุกทางเต็มถนนไปหมดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถ EV คันเล็กโดยเฉพาะรถที่เขาผลิตขึ้นมาเองก็คือวินฟาสเพราะนั้นรถเพิ่มขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปแต่ถนนไม่เคยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะติดมากเป็นพิเศษครับในโฮจิมินห์
2: โอ้น
0: ี่
2: แปลว่าตอนนี้เราเสียอันดับไปซะแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเสียแชมป์ไปนานแล้วครับกรุงเทพนี่เสียแชมป์ให้จาการ์ตาเสียแชมป์ให้มะนิลามานานแล้วครับครับผมคิดว่าพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟฟ้าสีรุ้งของเราได้ครบเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไปได้เยอะมาก
1: ค่ะก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเวลาเราพูดถึงเกียรติ
1: ที่ประชุมอาเซียน
0: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคุณวัชรินทร์คุณสุชาติอยากฟังแบบเวอร์ชันสีสันเกียรติตกหรืออยากฟังสาระสำคัญดีครับ
2: สีสันดีกว่าครับอาจารย์ทำให้รู้สึกว่า
1: สีสัน
0: แต่เพราะสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดถึงกันไปเยอะแล้วนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ามากเลยก็คือแหมรัฐบาลท้องถิ่นของเซบูเขาก็ไม่อยากเห็นผู้นำกับคณะทำงานจากทั้ง10ประเทศที่ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นส่วนที่มันไม่งดงามของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดสลัมนะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปเอาผ้าใบครับไปคลุมพื้นที่ตรงนี้หมดเลยครับเพื่อที่จะให้เวลาผู้นำผ่านไปก็จะไม่เห็นสลามไม่เห็นชุมชนแออัดนะครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเข้าใจนะครับว่าทุกประเทศมีสลามหมดนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะสิงคโปร์ไม่มีสลามถูกต้องไหมครับในขณะที่ชุมชนแออัดกับบูไนสองประเทศที่ไม่มีสลัมแต่ว่าเรื่องของชุมชนแออัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นการไปปิดทับเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนเขาได้อย่างสะดวกเพราะว่าผ้าใบมาปิดทำให้ระบบระบายอากาศต่อเนื่องตั้งหลายวันใช่ไหมครับที่ลมมันจะไม่พัดผ่านแล้วมันทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวมันไปบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเยอะนะครับแต่ว่าหลังการประชุมผ้าใบเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชุมชนก็ออกมาแย่งกันนะครับเพราะว่าได้ผ้าใบเหล่านี้ไปก็ได้ฝากั้นผนังใหม
1: ่
0: ได้ห้องได้หลังคาบ้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะบ่นกันใน 2-3 วันแรกที่ไปติดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการจับจองนะครับตอนผ้าใบเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
2: ผ้าใบนี้เขาทำเป็นลายสวยงามหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบผ้าใบ
0: แน่นอนครับก็ต้องเป็นลายสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าใบเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยนะคร
1: ับ ทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่ตอนนั้นมีการประชุมเวทีโลกแล้วมีการนำคล้ายๆเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าสังกะสีซ้ำไปอันสลัมคลองเตยแล้วก็มีการเพ้นสีอะไรให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะ
0: บดบัง
1: ไม่ให้แขกผู้มีเกียรติ
0: ใช่เป็นการประชุมเบอร์แบงค์ในช่วงทศวรรษ1990นะครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้ศูนย์ประชุมศิริกิติ์มานะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเนี่ยชุมชนแออัดไผ่สิงโตนะครับก็มีดราม่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าแหมเราถึงขนาดจะต้องปิดบังเรื่องพวกนี้เลยเหรอนะครับคุณวัชรินทร์อย่าไปพูดที่ไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุพวกเรา
2: แสดงว่าฟิลิปปินส
1: ์กำลังจะพูดอยู่เชียวว่าแต่พลาด
0: แสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรอคะไม่นี่แน่อะไรอย่างนี้นะฮะ
1: อันนี้ฟังจากที่พ่อแม่เล่าให้ฟ
0: ัง แต่ว่าทีนี้เราเองก็จะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank อีกรอบหนึ่งละนะครับ World Bank IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เราก็มีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เที่ยวนี้คงไม่มีดราม่าลักษณะนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสีสันเก็บตกด้วยนะครับก็คือพาโบโวไม่อ่านลายกลุ่มนะครับพาโบโว ไม่อ่านวอทช์แอปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนแต่งตัวในลักษณะโทนเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับถ้าเห็นภาพผู้นำอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนแต่งสูทสากลนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มนะครับดำน้ำตาลดำกรมท่านะครับแต่ว่าพาวเวอร์โบไม่แน่ใจผู้นำเขามีวอทช์แอปกลุ่มหรือว่าไลน์กลุ่มหรือเปล่านะครับที่จะต้องอ่านกันว่าอุ๊ยวันนี้เดรสโค้ดอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแหมพาวเวอร์โบนะครับเดินทางมาถึงที่ประชุมเนี่ยคนอื่นเขาใส่ชุดสีเข้มนะครับพาวเวอร์โบมาถึงใส่เขาเรียกซาฟารีครีมนะครับซาฟารีครีมก็คือชุดซาฟารีสีครีมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพาวเวอร์โบอดีตนายพลด้วยเขาก็จะใส่ชุดเนี้ยเวลาตรวจราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอความโดดเด้งนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับใส่ชุดซาฟารีสีครีมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังใส่หมวกเปจิด้วยนะครับเปจิฮิตัมเปจิฮิตัมก็คือหมวกแบบอินโดนีเซียถ้าเราเห็นภาพผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใส่หมวกที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับหมวกทรงกระบอกครอบที่หัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรย์แบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโหก็เลยกลายเป็นแบบเวลาถ่ายรูปออกมากลายเป็นภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแล้วมีรายล้อมไปด้วยหมู่บอดี้การ์ดใส่สูทถ่ายคนสีเข้มแทน
2: อ๋อเหมือนพวกซีเคร็ตเซอร์วิสที่ต้องใส่สูทสีเทมแล้วก็มีอะไร
0: ภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบซึ่งยืนอยู่ตรงกลางโดดเด่นด้วยรูปร่างด้วยสีสันของเสื้อผ้าด้วยการใส่หมวกด้วยการใส่แว่นตาเรย์แบนถูกต้องไหมครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยผู้นำซึ่งใส่สูทสีเข้มคนอินโดนีเซียเขาบอกเนี่ยเหมือนบิ๊กบอสหรือว่าเหมือน CEO เลยนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยบอดี้การ์ดอีก10คน
2: แล้วก็
1: ผ
2: ู้
1: นำคนอ
2: ื่
1: นผู้นำคนอื่น11ประเทศ
0: เนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้นะครับเวลามีขบวนไปไหนตอนไหนแต่ว่าอินโดนีเซียพาโบโวเนี่ยพารถส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นรถลิมูซีนนะครับยี่ห้อมูอังการูด้านะครับรุ่น MV3 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนไปไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือขบวนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ได้ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วผู้นำเนี่ยการเดินทางหรือว่าเส้นทางหรือว่ารถเนี่ยมันจะต้องถูกปิดเป็นความลับถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการสลับคันแต่ว่าพอของอินโดนีเซียมาแบบโดดเด้งใครเห็นก็รู้เลยว่าโอ้แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็ยิ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยของบิ๊กบอสเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นครับ
2: อันนี้ก็เป็นไอ้ยี่ห้ออาจารย์ครับรถยี่ห้อบัวการูด้านี่เป็นรถของอินโดนีเซียเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นรถของอินโดนีเซียนะครับยี่ห้อที่ผลิตเนี่ยชื่อว่ายี่ห้อปินดัตนะครับมีรุ่นชื่อว่ามวงการูด้าลิโมซีนนะครับ MV3 ก็จะเป็นรถหรูราไฮโซของทางการอินโดนีเซียเองครับ
2: โอ
0: ้ครับก็แน่นอนนะครับปกติแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ทางกุศโลบายทางการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวลาเวียดนามรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ยเวียดนามก็จะจัดรถวินฟาสต์มารับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับในรถขบวนรับผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเป็นฮุนไดหรือไม่ก็ซัมซุงหรือไม่ก็เกียร์นะครับในกรณีของประเทศไทยยานยนต์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่มนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้มาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าประเทศไทยเรายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์ EV ของจีนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขับรถ BYD ให้หวังอี้นั่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับทางการทูตที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไม่ได้ขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้มีการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย
2: ตอนที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถยี่ห้อนี้ต้อนรับผู้นำประเทศอื่นๆนะครับ
0: ตอนนั้นเกาหลีบริจาครถให้นะครับตอนนั้นรถที่วิ่งกันรับผู้นำอาเซียนเนี่ยจะเป็นรถของ Samsung นะครับ Genesis ครับก็เป็นสีสันเก็บตกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือก การจับไม้จับมือนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ย

0: จะต้องมีฉากของการจับมือแบบอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนสไตล์นะครับในการที่จะไขว้มือกันใช่ไหมครับมือขวาอยู่บนมือซ้ายนะครับแล้วก็ไขว้กันในการจับมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่มันเกิดความละล้าละลังในการจับมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนเราพอจะทราบแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับของฝ่ายไทยไม่ได้เป็นความตั้งใจของฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นคุณมาเนสเองเนี่ยก็ร้องขอไปที่บองบองมาคอสนะครับให้มีการประชุมเพราะว่าไทยเราเองก็แสดงท่าทีมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าคงยังไม่มีการเจรจากับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็แสดงเห็นความตั้งใจจริงซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนบองบองมาคอสเองในฐานะประธานเองก็คงจะเสียไม่ได้นะครับที่มีฝ่ายสมาชิกอาเซียนอยากจะขอมีการประชุมไซไลน์ก็เลยเข้ามาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราเห็นจากการประชุมปีที่แล้วแล้วแหละนะครับในระหว่างอันวาอิบราฮิมโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนสนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินเนี่ยว่าปกติคุณมาเนสเนี่ยเขาจะชอบแสดงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรีเข้าไปจับมือกับคนที่เป็นประธานก่อนนะครับเที่ยวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมาเนสเองก็พยายามที่จะปรีเข้าไปจับมือกับบองบองมาคอสก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจังหวะชะงักนะครับก็คือบองบองมาคอสต้องเข้าใจนะครับว่าบองบองมาคอสเนี่ยเป็นลูกชายของมาคอสซีเนียนะครับซึ่งปกครองฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกขับไล่ออกไปในทศวรรษ1980ตอนกลางนะครับดังนั้นบองบองมาคอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในธรรมเนียบมาลากันยังนะครับดังนั้นการเห็นเรื่องของธรรมเนียมการทูตพิธีการทูตโปรโตคอลเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับดังนั้นเขารู้แน่นอนว่าถ้ามีการปรีเข้าไปจับมือก่อนจับมือหลังการเรียงลำดับที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเป็นกลางของความเป็นประธานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่มาคอสแก้เกมเราจะเห็นการชะงักนิดนึงเมื่อคุณมาเนสปรีเข้าไปจับมือก็คือมาคอสยังไม่จับมือตอบด้วยทันทีนะครับแต่ว่ามาคอสเชิญให้คุณอนุทินเข้ามาด้วยแล้วเลือกที่จะจับมือแบบอาเซียนเวย์ก็คือใช้วิธีการจับมือพร้อมกันแล้วก็ควายแขนกันนะครับแต่ว่าเวลาควายแขนกันถ้าควายแขนกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะรู้ไงว่าจะต้องเอามือวางยังไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอบควายแขนกันแค่3คนเนี่ยคนตรงกลางอะไม่ยากหรอกเพราะยังไงคุณก็ควายมือแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับถูกต้องไหมครับแต่คนทางซ้ายกับคนทางขวาเนี่ยตกลงไอ้คุณจะทำมือยังไงแต่เนื่องจากคุณมาเนสเนี่ยประชุมอาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้วิธีการไขว้มือแต่ว่าพอไปเช็คดูรูปไขว้มือเนี่ยคุณอนุทินแทนที่จะจับมือกับบองบองมาคอสด้วยมือข้างซ้ายนะครับก็เอามือข้างขวาไปจับตามธรรมเนียมแทนมันก็เลยกลายเป็น2คนทำมือไขว้นะครับมีคุณอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ไขว้มือกับเขาด้วยนะครับภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอาเซียนเวย์เท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เราเห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากถามว่าอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดจากการประชุมในรอบนี้อาจารย
0: ์ผมคิดว่าอันหนึ่งที่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือเดิมเนี่ยการประชุมวางแผนไว้นะครับว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานอื่นๆด้วยนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านแล้วอิหร่านตอบกลับเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปปินส์บอกว่ามันมีความเดือดร้อนของประชาชนน่ะดังนั้นขอปรับลดวันจัดงานและลดสเกลการจัดงานลงนะครับจากวันที่9จากวันที่5ถึง9เหลือแค่วันที่6ถึง8พอนะครับแล้วเอาเงินที่สามารถประหยัดได้เนี่ยไปใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาก็สเกลดาวงานลงนะครับอย่างเช่นงานที่ออกไปของอาเซียนฟาวเดชั่นที่เราจัดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่มะนิลาแทนนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณแล้วก็จัดงานในสเกลที่เล็กลงแล้วก็จะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปใช้ในการที่จะเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่าเขามีไดนามิกนะครับเขามีการปรับตัวเขาไม่ได้ rigid หรือว่าแข็งทื่ออยู่กับสิ่งที่เคยตกลงไว้นะครับถ้ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าขึ้นมาครับ
1: ค่ะข้อนี้ก็น่าสนใจ
2: นั้นยังมีสีสันอะไรอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็สีสันอื่นๆก็จะเป็นเรื่อง hospitality ของคนฟิลิปปินส์นะครับที่เขาเองก็มีความอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับตลอดนะครับมีการเพ้นต์กำแพงนะครับให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับประดับธงทิวผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับความมีเซอร์วิสมายความมีฮอสปิทอลิตี้เนี่ยไม่เป็นรองใครในเวทีอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของเจ้าภาพครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่อคือมีหลายคนนะคะที่ลุ้นๆว่าเอ๊คราวนี้เนี่ยประธานของอาเซียนเนี่ยจะแกว่งไปทางสหรัฐหรือไม่แต่เราก็ไม่ได้เห็นมุมนี้ออกมาเลยนะคะอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์มองอย่างไรคะ
0: อันนี้ต้องรอครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีคู่ขนานไปกับการประชุม East Asia Summit นะครับแล้วก็จะมีประเทศคู่เจรจาหลักเดินทางเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายๆคนจับจ้องมองตากันไว้นะครับก็คือกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โดนัลด์ทรัมป์มาอาเซียนเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับในปี2014นะครับตอนนั้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่เข้าประชุมนะครับเที่ยวนี้ดูซิว่ามาแล้วจะเข้าประชุมไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของผู้นำจีนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับจีนเองเนี่ยก็เป็น2ประเทศนะครับที่ถึงแม้ความผูกพันทางเศรษฐกิจจะสูงมากแต่ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักนะครับที่มีความห่วงกังวลกันในฟิลิปปินส์มากครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับสีสันต่างๆครับผมที่มาจากการประชุมอาเซียนในวันนี
0: ้
2: วันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้กับเราในเช้าวันนี้แล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเช้านี้นะครับปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลพระยาแรกนาเทพีเข้าเฝ้า 7,000 ข้าวพระราชทานเตรียมแจกให้ประสบนิกรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีมหารัตนขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรมการข้าวเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราช

0: สถานที่ทรงปลูก 7,000 เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณท้องสนามหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าดำเนินโครงการตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อไปแม้ว่าฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากรัฐบาลไม่มั่นใจก็คงไม่ออกพรก.กู้เงินขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลก็ยืนยันรัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนค่ะซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะช่วงสายค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งนายอนุทินค่ะได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีได้ไปเดินดูรถพุ่งพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าสอบถามราคาสินค้าจากนั้นก็ขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าหยิบสินค้าขึ้นโชว์สื่อมวลชนด้วยนะคะเช่นน้ำมันพืชแครอทร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ว่าแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหฮิ้วพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายในหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาด 10% 20% 30% ขึ้นไปสินค้าในรถพุ่งพวงถูกกว่าตลาดทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้โครงการนี้อยู่ต่อแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนางสุภจีก็บอกว่าทำได้ตั้งใจจะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคของ SME คนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการในชุมชนเอามาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้พร้อมกับภาพค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็พรก.กู้ 400,000 ล้านด้วยนะคะหนูควบจักรยานยนต์พุ่มพวงโชว์โปรโมทไทยช่วยไทยมั่นใจออกพรก.กู้ 400,000 ล้านผลิตจองกฐินรอซักฟอกทักษิณไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพอนุทินลั่นรัฐบาลไม่มั่นใจไม่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยันแผนงานไม่สะดุดไม่ต้องมีแผน2ปกรณ์การันตีไร้ปัญหาชี้รัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มัดปมความจำเป็นเร่งด่วนเอกนิติย้ำรัฐบาลต้องดูแลปากท้องประชาชนถ้าไม่ทำวันนี้วิกฤตคนตกงานและวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายระลอกพริษเฉ่งรัฐบาลหนีสภาพลัส2เด้งฉวยโอกาสจับเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงานเลี่ยงสภาตรวจสอบขู่จองกฐินล่วงหน้ายื่นยติซักฟอกสว.พบแลนด์บริดจ์จุดเสี่ยงอื้อจี้รัฐเร่งแก้กฎหมายปิดจุดเสี่ยงการขนส่งหวั่นสร้างภาระเสียค่าโง่ซ้ำรอยอดีตทักษิณนายกขออภัยค่ะอดีตนายกทักษิณไปโรงพยาบาลพระราม9เช็คอัพร่างกายหลังนอนคุกยาว8เดือนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพวงมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายขับรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโปรโมทนำสินค้าราคาถูกไปขายในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: ครับแทบทุกฉบับนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและ คุณสุภจีนะครับก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบพ.ร.ก. กกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพเร่งด่วน

0: แม้กระบวนการในสภาอาจจะล่าช้าไปบ้างในการยื่นการตรวจสอบแต่ว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองเพราะว่ามั่นใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าความจำเป็นของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนไปพร้อมกันพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศเช่นเดียวกันกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาย้ำนะครับว่าเงินกู้ทั้งสองก้อนทั้งส่วนเยียวยาและส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถที่จะโยกสลับตามความจำเป็นได้และเชื่อว่าศาลจะวินิจฉัยตามกรอบมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับในขณะที่ทางฝากฝั่งของนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์หนีสภาพลัสนะครับด้วยการมัดรวมงบเยียวยากับงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อบีบให้ฝ่ายค้านยอมรับโดยไม่สามารถตรวจสอบแยกส่วนได้เตรียมยื่นยติตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามการใช้เงินก้อนนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการพิจารณารายงานโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีมติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและโปร่งใสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเดินหน้าต่อนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้อนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งกรรมธิการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ทักษิณเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมัลลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ครับ
1: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือว่างบกลางจำนวน 1,667 กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี 2,565 อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2,569 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้เสนอค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใช้จ่ายงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี 2565 จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่ตุลาคม 2568 เป็นต้นมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนะคะรัฐเติม 1,600 ล้านบัตรคนจน 13 ล้านคนเฮไม่สะดุดอนุทินมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอกนิติโวนัดเดียวได้นก2ตัวโจ้ยุทธพงศ์นั่งกุนซือประเสริฐอนุทินย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องด่วนและมีประโยชน์มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจายันไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือช่วยประชาชนถ้าไม่มั่นใจไม่ออกเป็นพระราชกำหนดด้านเอกนิติยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นครม.อนุมัติงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,600 ล้านบาทโปะจ่ายคนจนจนถึงปีงบประมาณหน้าพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรนั่งกุนซือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลและชนกด็อกเตอร์หญิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนครับมีการสั่งรัฐบาลของกัมพูชายุติการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยทันทีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงท่าทีที่ดุเดือดครับกรณีที่ประเทศไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU44 เพียงฝ่ายเดียวโดยระบุว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีจึงสั่งการให้รัฐบาลกัมพูชาห้ามเข้าสู่การเจรจากับไทยในประเด็นทางทะเลอีกและให้เดินหน้าใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าUNCLOS 1982โดยตรงโดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทยขณะที่ประเด็นโบราณสถานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งรวมถึงปราสาทสำคัญในพื้นที่พรมแดนอย่างปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายให้การปกครองคุ้มครองตามกฎหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนครับนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศด่วนห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและกองกำลังนอกประเทศหลังจากเกิดเหตุที่นายโยธสายน้อยชาวบ้านในพื้นที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในขณะที่หาของป่าตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาและถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยส่วนการดูแลกำลังพลครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะตามเหตุแนวชายแดนนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของบุตรจะได้รับสิทธิจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮุนเซนเดือดสั่งรัฐบาลกัมพูชาห้ามเจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกหลังยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวลั่นเดินหน้าใช้กลไกอันคอสเท่านั้นกรมศิลปากรขึ้นทะเบียน9ปราสาทตาเมือนควายตาเมือนและตาควายครับขณะที่รัฐบาลดูแลต่อเนื่องครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่รักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิราชการครับ
1: กรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักเกร็งเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากที่ได้รับรายงานผู้ต้องหามีอาการช็อกเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนอาการขณะนี้ปลอดภัยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าใช่หรือไม่รวมถึงให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยแต่ขณะนี้ผลยังไม่ออกขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันครอบครองคลังอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วยว่าการตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็กำลังเร่งตรวจสอบทางด้านของนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้ ู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่

0: ได้มากแต่คล้ายๆในลักษณะนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ทางผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหามนอน ICU หมิงเฉิน C4 ช็อกมีข้อมูลชัดโยงสแกมเมอร์รังใหญ่กัมพูชาระดับสั่งการหามอาตี C4 ส่งโรงพยาบาลวุ่นหลังเกิดวูบน็อกชักเกรงหมดสติระหว่างเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนห้อง ICU อาการยังทรงตัวเผยปมเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวมา3วันจนร่างกายอ่อนเพลียผอ.ข่าวกรองยอมรับผู้ต้องหาเชื่อมโยงทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งเพื่อนบ้านจริงแต่พูดมากไม่ได้บิ๊กดุลสั่งตรวจสอบปืนทุกกระบอกของกองทัพยันจะลงไปดูแลเองศรีหศักดิ์จี้สลค.สรุปเรื่องฟรีวีซ่าจ่อลดระยะเวลาเหลือแค่30วันโฆษกตำรวจแถลงเคลียร์ทุกประเด็นย้ำหนิงเฉินซันเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีรังใหญ่อยู่ในกัมพูชาสะสมคลังแสงอาวุธเตรียมเปิดศึกรบกับแก๊งคู่อริเช็คเส้นทางเงินเจอเม็ดเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ10ล้านบาทอนุทินสั่งสาวลึกโยงถึงใครจับให้หมดเชื่อไม่ใช่ทหารรับจ้างเป็นแค่คนธรรมดาค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพังงานตรวจสอบขบวนการต่างชาติยึดที่ดินทำกินผ่านนอมินีครับในขณะที่ทาง DSI ก็เผยผลสแกนบริษัทต้องสงสัย34แห่งความคืบหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีคนต่างด้าวนะครับล่าสุดก็ทางคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งการบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกว้านซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตั้งเรื่องสืบสวนนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าโดยพบข้อมูลบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง34แห่งและในจำนวนนี้มี20แห่งครับที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเชิงลึกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีฐานะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจริงหรือไม่หากพบความผิดจะต้องรับเป็นคดีพิเศษทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมประสานสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจสอบมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่พบว่ามีบางรายใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดด้วยการชี้ช่องหลีกเลี่ยงกฎหมายให้กับชาวต่างชาติพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดขณะที่ฝากของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการ3ระยะเริ่มจากมาตรการเร่งด่วนใน3เดือนแรกด้วยการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างก่อนจะขยายผลไปสู่การขุดรากถอนโคนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดสำหรับสถิติการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแรกนะครับคือเกาะสมุยและก็เกาะพะงันก็พบว่ามีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 แห่งคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่โดยสัญชาติที่พบมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและอิสราเอลครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคของประชาชนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับมีการเข้าชื่อยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มครับที่เข้ามาตั้งรกรากและทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอย่างเร่งด่วนที่สุดมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับนายกลุยเกาะพะงันปราบนอมินี DSI หมายหัว34บริษัทพบธุรกิจอู้ฟู่มูลค่า100ล้านขยายผลสอบเชิงลึกทุกมิติตำรวจตื่นสั่งเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้างขุดลากถอนโคนพาณิชยุติธรรมประสานสภาทนายบัญชีหลังพบบางคนชี้โพรงทำธุรกิจครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ดูแน่แล้วค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อ

0: ินตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายอนุทินก็ระบุว่าต้องฟรีสิทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่างบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นก็ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.แล้วตนเองจะให้รัฐมนตรีช่วยดีอีและเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่ทางนายชัยชนกก็บอกว่าผมว่าน่าจะได้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะครม.ให้รัฐมนตรีพึ่งลุยลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกกรมประชาเป็นแม่งานยันไม่ใช้งบรัฐแน่นอนคนไทยเฮได้ดูบอลโลก2026แน่ครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ประสานซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอบให้รัฐมนตรีพึ่งดูแลนายกยันทำให้ดีที่สุดให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีรองโฆษกรัฐบาลอุบตัวเลขเม็ดเงินยันไม่ใช้งบกลาง 100% ให้กรมประชาจัดหาประธานกสทช.เผยรอกรมประชาเสนอแผนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ก่อนเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ค่ะ
2: ครับในขณะที่มีข่าวร้ายแรงงานไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานตลอดปี2569ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับห้ามนำเข้าแรงงานไทยในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 จากพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามครับมาตรการสั่งแบนในครั้งนี้นะครับมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569สาเหตุสำคัญเกิดจากแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดดังกล่าวเดินทางไปทำงานผ่านระบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU มีการกระทำผิดเงื่อนไขด้วยการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ต้องทยอยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมคุณภาพแรงงานทั้งนี้กรมการจัดหางานก็แสดงความกังวลครับถึงพฤติกรรมการหลบหนีงานของคนบางกลุ่มกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโอกาสการทำงานของแรงงานไทยคนอื่นๆที่ต้องการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาโควต้าแรงงานในประเภทอื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรมจัดหางานก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและสามารถสมัครผ่านช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1506กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเกาหลีใต้เชือดแบน4จังหวัดไทยสั่งระงับนำเข้าโควต้าแรงงานกรมการจัดหางานยืนยันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงาน4จังหวัดไทยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีเต็มหลังแรงงานภายใต้ MOU หลบหนีนายจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยในปี2569ครับ
1: มีสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศ

0: เทศก็รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลับมาส่งสัญญาณข่มขู่รัฐบาลอิหร่านอีกครั้งหลังจากอิหร่านให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐด้วยการแสดงจุดยืนปฏิเสธเงื่อนไขที่ให้อิหร่านจำยอมพร้อมยืนยันตามเดิมว่าเรื่องเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการครอบครองแร่ยูเรเนียมโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศชาติและหากสหรัฐต้องการจบสงครามจำเป็นต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุสการสู้รบในเลบานอนต้องยุติลงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้องยกเลิกทั้งหมดพร้อมกับคืนสินทรัพย์อิหร่านในต่างแดนที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์ปัดฝุ่นแผนอิสรภาพทรัมป์เล่นไม่เลิกอาจสั่งกองทัพอากาศถล่มอิหร่านซ้ำพร้อมกับเล็งปัดฝุ่นแผนอิสรภาพช่วยเหลือเรือสินค้าออกจากช่องแคบฮอร์มุสกลับมาทำใหม่หลังอิหร่านแสดงจุดยืนไม่ยอมจำนนถามย้ำเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยขู่หากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอาจเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมระดับเข้มข้นที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
1: ครับผู้แทนอุลามะจากประเทศเยเมนนะครับก็เยือนชายแดนภาคใต้เชื่อมสัมพันธ์ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามครับพลตรีศักดาอธิธีระศรีหทัยรองผอ.ศูนย์สันติวิธีต้อนรับท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาผู้แทนอุลามะนะฮะจากคณะประเทศเยเมนในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับโลกอาหรับพร้อมกับรับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการทางศาสนาและดำรงตนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงกับแนวทางนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาก็ได้ชื่นชมไทยนะครับที่ให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกศาสนาทุกความเชื่อได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9ทันข่าวต้องลาไปก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง 8:00 น.นะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจนเสร็จพิธีพระราชพิธีครับ
0: สวัสดีค่ะ

จะทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงอนาคตสินได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่นาวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพญาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พระนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจับพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาธิปทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราพิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรี

0: รีแล้วก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังคีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางสันติการนั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจากไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ใน3โลกนั่นคือโลกมนุษย์ โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็น

0: เทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: ครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
1: ครับท่านฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช

0: 2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรสันสิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาครนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง7:30 น.ด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยผนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้สิ่งทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบตือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนิปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น

0: ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสารแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมพลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพระสถา

ารพระราชโอรสิทธิ์มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์ที่นั่งเทียบที่พระราพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพราที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเรียนที่เรียบร้อยนะครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: นะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสัง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และนำด้วยคู่เคียงทางด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอกนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบพระราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะครับธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชื่อเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอีศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเททีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วย

0: โลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล่งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันลายไถหุ้มผ้าขาวเกล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูพ ถูกกำหนดโดยหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพญาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่พระทองนะครับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของชัยเครื่องตุริยางและจะได้ไถกลบ

0: ก็นอกเหนือจากที่ลาแรกนาแล้วทั้งพราหมณ์ได้เชิญนะครับทั้งพระโคสุภราชนะครับและพระเจ้าเทวมิตรซึ่งก็ได้เป็นสิ่งของมงคลศักดิ์สิทธิ์ในคติความเชื่อนะครับแล้วก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับตามคติของศาสนาพราหมณ์ตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้นะคะว่าโคอสุภราชหรือเผือกผู้นั้นมีนามว่าพระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
0: เพียงจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสามต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกร

0: รต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ไถกรบแต่พร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ยาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามายังบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรนะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติกธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งเพลียผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรถึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบนะครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างที่ตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพนังคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประกอบของใช้เครื่องสุริยางและไถกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้ง2นะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียรพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
0: ฟังค่ะสำหรับการบรรเลงเพลงตีพาดในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาดบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

0: มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
1: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับแล้วก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงครับกินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหัวหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
1: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ดำเนินเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพระอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพระอาหารพักอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประกมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเลียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชย์กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวย

0: ุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่
1: ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศครับมาดังพระทรงพิธีพระรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพระยาแรกนาจะได้กราบถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ตนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพระยาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพระยาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการ

0: สุนจิตดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราสาทที่ประทับและได้ขึ้นรถจำลองพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับจึงเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินลงจากอัปราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระชำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระชำเนินนะครับออกจากอัปราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนโรงสวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทจะได้เสด็จพระชำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูต

0: ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

ังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายความกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและดังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้

0: น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
1: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6

0: ุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้มาพบกันช้าหน่อยนะคะก็เจอกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มปิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็เช่นเคยทุกวันพุธเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นกันแบบรายตัวเลยนะคะรวมถึงในส่วนของทองค่าเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูพวกคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้ากันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะจะเป็นช่องทางที่เพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะทางเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะหรือว่าใครที่สะดวกทาง LINE นะคะ @mcot news ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาช่องทางนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทาง SMS ถ้าใครจะส่ง SMS เดี๋ยวรอถามคุณสุเชษฐ์ก่อนเผื่อวันนี้มีอะไรมาแจกนะคะจะได้แจ้งอีเมลไปพร้อมๆกันกับส่งคำถามเลยนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับตลาดนะคะก็ยังคงจับตานะในเรื่องของการเจรจาระหว่างทางประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่จะพบกันแล้วก็ เรื่องของการประชุมสุดยอดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะก็ได้เปิดเผยนะว่ามาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการรวมถึงเรื่องของพลังงานนะคะที่ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ราคาน้ำมันก็

0: ดีตัวนะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เหมือนกับยื้อชีวิตยื้อวิกฤตอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วข้อเสนอของอิหร่านเนี่ยก็เหมือนกับเขาใช้คำว่าขยะนะก็คือยังรับไม่ค่อยได้แล้วก็อ่านไม่จบด้วยซ้ำเนี่ยค่ะพอออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังดูเหมือนว่าทีท่าจะยังไม่ค่อยจะคลี่คลายสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะย่อๆลงมาบ้างนะคะก็ยังยืนอยู่ที่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ดีนะคะแล้วประกอบกับว่าอ่ะล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐนะคะตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ที่ตอนแรกเนี่ยตลาดคาดเอาไว้ที่ 3.7% ปรากฏว่า 3.7% ที่คิดว่าก็เยอะแล้วนะมันเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี66นะคะเมื่อเทียบรายปีปรากฏว่าออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดไปอีกนะคะอยู่ที่ 3.8% นะดังนั้นก็ยิ่งมีประเด็นความกดดันในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะกดดันให้เฟดคงดอกเบี้ยนานขึ้นนะจากตอนแรกที่จากดอทพลอตเนี่ยคาดว่าอาจจะลดได้สักครั้งหนึ่งนะลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งในปีนี้ก็คงจะมีความหวังน้อยลงแบบแทบจะริบหรี่แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะดังนั้นเดี๋ยวมาดูสรุปกันคร่าวๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับดาวโจนส์ค่ะยังคงบวกได้แต่ก็เล็กน้อยนะคะบวก 0.11% S&P 500นะคะลบ 0.16% Nasdaq ค่ะลบ 0.71% นะคะฝั่งของยุโรปนะคะก็สีแดงหมดเลยนะคะในส่วนDAXเยอรมนีเนี่ยก็ลบ 1.62% นะคะฟุตซี่100ของอังกฤษลบ 0.04% อังกฤษนี่เขาก็กำลังมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในอยู่นะคะรัฐมนตรีเพิ่งลาออกไป4คนเนี่ยแล้วก็มีแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ลาออกด้วยนะคะดังนั้นก็เหมือนกับมีวิกฤตความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลนะคะส่วน CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบ 0.95% นะคะขยับมาดูเช้านี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยบวกมาได้ 0.21% ค่ะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.02% นะคะหางเสงลบ 0.18% เกาหลีใต้เมื่อวานนี้เนี่ยเกาหลีใต้มีประเด็นเพราะว่าของเขานี่ก็ลงไปแรงนะคะ 2.29% เลยหลังจากที่ผ่านมานี่ก็ขึ้นมาแบบโอ้หรูหราสวยงามนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นที่ว่าทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเขาโพสต์ Facebook เสนอแนวคิดเรื่องของเงินปันผลพลเมืองโดยที่จะใช้ภาษีจากกำไรของบริษัท AI ทั้งหลายนะคะก็เอาทำให้สะเทือนในเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็พวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI ที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันก็เลยมีแรงขายออกมานะคะแต่ต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลก็มาแก้นะบอกว่าเออเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาษีใหม่หรอกนะคะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นกระทบไปแล้วไงส่วนมาเช้านี้ก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะคะสำหรับตลาดเกาหลีใต้หลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปแรงนะคะวันนี้บวกมา 1.21% แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามากๆแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจเทกันไปเยอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เกาหลีใต้ตลาดเขาบวกมาตั้ง 86% เนี่ยนะคะแต่ก็มีประเด็นด้วยที่ทางสหภาพแรงงานซัมซุงค่ะขู่จะนัดหยุดงาน18วันนับตั้งแต่21พฤษภาคมนะคะก็เป็นอีกประเด็นกดดันเหมือนกันนะคะส่วนช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ทรัมป์ก็ขึ้นระบินไปแล้วนะคะ Air Force One แล้วก็วันนี้ CNBC เขาก็เอาคำให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากว่าทรัมป์คือก่อนที่เขาจะเดินทางนี่เขาเน้นเขาเปลี่ยนเลยบอกเน้นเรื่องเทรดอย่างเดียวนะคะเพราะจริงๆยังมันมี4เรื่องเทรดแล้วก็เทคกับไอ้พวกชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งยังต่อรองกันไอ้พวกแอดแวนซ์จาก Nvidia เนี่ยอเมริกาไม่ให้ส่งออกไปจีนเอาแต่ไอ้ที่ไม่ค่อยจะแอดแวนซ์ใช่ไหมคะแล้วก็ขณะเดียวกันจีนเขาก็มีเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยเทรดเทคแล้วก็อิหร่านแล้วก็ไต้หวันคุณทรัมป์บอกเทรดสำคัญที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องอีหร่านเขาเนี่ยมันเป็นรองอ่ะมันไม่ชนะอ่ะยังจะเข้าเดือนที่3แล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนแล้วนี่ก็ขู่ว่าจะใช้กำลังอีกนะในขณะที่คุณจีนก็เป็นพีซเมเกอร์สัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าGNBC ก็รายงานมาจาก Economist Intelligence Unit อันนี้ก็เขาก็ทำไอ้เรื่องที่ว่าตกลงประเด็นต่างๆไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ intelligence เนี่ยหน่วยคือเป็นเหตุผลทาง

0: ที่มันลึกอะนะฮะ EIU เนี่ยอันนี้ก็อีคอนอมิสต์บอกว่าตอนนี้นะผู้ส่งออกจีนเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักเรื่องอิหร่านมากกว่าไอ้เรื่องเทรดหรือว่าจะลดภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาเพราะอเมริกาอยากขายพอจีนก็จะต้องแลกกับอะไรจีนก็จะต้องซื้อโบอิ้งซื้อฟอยดีนแล้วก็ในทางกลับกันก็คือว่าอาจจะต่อรองเรื่องไต้หวันอะไรต่างแต่คุณทรัมป์บอกว่าเรื่องเทรดสำคัญนี่มาทีนี้ไอ้ผู้ส่งออกจีนเนี่ยเขาก็มองบอกแต่เรื่องอิหร่านเนี่ยสำคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลังจากที่คุณทรัมป์ประกาศไอ้ที่เรียกว่าแทรฟมัน100%ตั้งปีที่แล้วเนี่ยผู้ส่งออกจีนเนี่ยนะคะก็หันไปหาตลาดอื่นยอดส่งออกที่เข้าอเมริกาในปีที่ผ่านมานี่มันลงไป20%ทีเดียวนะคะขณะที่เข้าไปส่งออกไปที่อื่นฮะอย่างที่ซาอุดิอาระเบียนี่เป็น 13% แล้วก็มีแอฟริกาเป็น 26% เพิ่มขึ้นนะ EU เพิ่มขึ้น 8% และโดยเฉพาะก็คือในไอ้ตรงนั้นอะเปอร์เซียนะซาอุดิUAE กาตาร์คูเวตเนี่ยโตขึ้นประมาณ 10% แล้วก็ยอดส่งออกเข้าประเทศเหล่านี้ในอ่าวเนี่ยนะคะมันเท่ากับ2เท่าของปี2019ด้วยซ้ำเพราะนั้นการที่ไอ้ตรงนั้นมันหยุดนิ่งเลยกับช่องแคบเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเช่นเดียวกับดีเรคเตอร์ของ UAE เขาบอกเขาคุยกับผู้ส่งออกจีนหมดเลยตกลงน้ำหนักเริ่มไม่ตรงกันแล้วแล้วเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช้านี้ CNBC รายงานบอกว่าเจนเซินหัวเนี่ยก็ได้อยู่ในลิสต์อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเดินทางไปกับกลุ่มของทรัมป์ทั้งที่เขาก็แบกท่านะตั้งแต่ต้นแหละบอกเขาจะยินดีมากที่เขาจะไปกับทรัมป์แต่ชื่อก็ไม่อยู่ในลิสต์เลยจนกระทั่งเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้เองนะฮะแล้วก็เขาจะไปจอยกับ Air Force One ที่ Alaska เขาทรัมป์ก็จะบินไป Alaska เติมน้ำมันที่นั่นแล้วก็ไปปักกิ่งใช่ไหมฮะเจนจึงนั่งเรือบินไปแล้วไปเจอ Air Force One ที่นั่นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะทำไมไม่อยากจะเอา NVIDIA ไปตั้งแต่ต้นก็เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่อเมริกาไม่ต้องการให้เอ็นวีเดียส่งไอ้ Blackwell ไอ้ Advanced Chip อะไรไปใช่มั้ยนั้นก็เป็นตัวต่อรองเขาก็เก็บไว้นาทีสุดท้ายไงทำให้ตื่นเต้นน่ะเพราะจีนเนี่ยก็อยากจะให้อเมริกาเนี่ยยอมผ่อนปลนให้ไอ้ชิป Advanced เหล่านี้เข้าใช่มั้ยฮะแล้วเขาเก็บไว้ตัวสุดท้ายนี่คือสไตล์ของทรัมป์นะคะแต่อย่างไรเสียเนี่ยเรื่องอิหร่านก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วข่าวก็ออกมาหมดเลยนะวิคาบอกว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยน่าที่จะขอความร่วมมือจากจีนเพื่อจะบีบแขนอิหร่านซึ่งจะผ่านจังอะไรนะปากีสถานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่สำคัญเพราะเขาว่าท่ามันแพ้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะตกลงไอ้เรื่องเทรดนี่และเทคเนี่ยมันก็จะต้องมีเจนเซนหวงที่เป็นตัวต่อรองที่สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นโปรดติดตามว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงใน2วันที่คุณทรัมป์เขาจะอยู่ที่ประเทศจีนค่ะคุณแก้ม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะก็ปล่อยให้ชาวโลกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณเจนเซนหวงแห่ง NVIDIA ไม่ไปนะคะสุดท้ายแล้วก็อ่ะนะเดี๋ยวก็จะร่วมไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาน้ำมันกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าราคาน้ำมันอย่างที่เรียนไปก็คือปรับตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่ทรัมป์เขาพูดถึงเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงที่มันก็ดูมีความเปราะบางนะคะแล้วก็มันก็มีประเด็นที่เรื่องของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นว่ากองกำลังฮูตีในเยเมนเนี่ยได้ส่งโดรนโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะในต้นเดือนเมษาแล้วก็ยังมีข่าวลือว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยแอบโจมตีอิหร่านในช่วงที่ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เคยโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหมือนกันซึ่งมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางที่มันซ่อนเร้นอยู่แล้วก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะคะซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญนะอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงนะแล้วก็มีเรื่องของรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับน้ำมันของอิหร่านนะที่เขาไปดูเรื่องของภาพดาวเทียมเนี่ยที่เห็นว่าโอ้อิหร่านเนี่ยก็หยุดขนส่งน้ำมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นนะว่าการส่งออกน้ำมันของจากท่าเรือหลักของอิหร่านที่เกาะคาร์กเนี่ยมันชะงักลงหลายวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่การส่งออกหยุดยาวนานนะตั้งแต่สงครามในภูมิภาคเริ่มขึ้นนะคะก็ยิ่งส่งผลกับเรื่องของราคาน้ำมันนะเอามาอัปเดตราคาน้ำมันกันสำหรับสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 4% นะคะราคาเนี่ยสำหรับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะปิดที่102ดอลลาร์18เซนต์ต่อบาร์เรลนะตัวว่าเช้านี้เนี่ยมันย่อลง

0: ยู่ที่$101.42ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะตอนแรกปิดเนี่ย4.4% นะคะปิดที่107.77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาเช้านี้นะคะย่อลงมาอยู่ที่106.86ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำนะทองคำเนี่ยก็ตลาดก็ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็กังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะว่าก็เพิ่งประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค CPI ของฝั่งสหรัฐออกมาอันนี้เป็นของเดือนเมษายนเนี่ยมันพุ่งมาเกินคาดนะคะ 3.8% นะก็ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่นะคะสำหรับทองนะโคเม็กซ์งวดส่งมอบมิถุนายนนะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $4,686 ดอลลาร์ต่อออนซ์นี้ราคาปิดนะแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ปรับตัวบวกขึ้นมาอยู่แถวๆ4,700ได้แล้วนะคะโคเม็กซ์งวดมิถุนายนค่ะอยู่ที่4,703ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็โกลด์สปอตนะคะอยู่ที่4,692ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระปลาที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เริ่มการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทาหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบขออภัยค่ะยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรสีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คันรถคันที่1และคันที่2

0: มีการศุลกากรแต่ผู้ขับขี่ไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้จึงควบคุมตัวทั้ง3คนพร้อมขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งอีก1รายสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่น้องชาวลุงเกรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันจึงจีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็น

0: ำรอบงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีรอบงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Record Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: าโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
1: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
0: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Go Green
6: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
5: MCOT Radio Go Green
7: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้

0: หยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ไฟทุกดวงที่ไม่ใช้รู้ไหมคะ
5: รู้ครับ
4: ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูรู้ไหมคะ
5: รู้ครับ
4: แล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานรู้ไหมคะ
5: รู้แล้วครับ
4: รู้แล้วทำหรือเปล่าคะ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: ให้ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกิโลอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ฮัทใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกิโลอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกยังเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินของรัฐบาลระบุว่าในอดีตที่มีการพรก.กู้เงิน3ครั้งในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด19เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีดเข้าระบบเศรษ

0: นูญให้ดุลพินิจแก่รัฐบาลในการตัดสินว่าอะไรจำเป็นเร่งด่วนแต่ก็ระบุว่าต้องมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการกู้เงินครั้งนี้แบ่งเงินเป็น2ก้อน 200,000 ล้านแรกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเรื่องพลังงานแทบไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นเร่งด่วนนายอภิสิทธิ์ชี้ด้วยว่าในสองส่วนในส่วน 200,000 ล้านแรกรัฐมนตรีการคลังระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะใช้จ่ายภายใน4เดือนแต่ถ้าวิกฤตเกิน4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรการอัดฉีดเงินในระยะเวลาอันสั้นมีแต่จะซ้ำเติมเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านคือยกเว้นหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลลงไปอยู่ที่33บาทการลดต้นทุนให้น้ำมันลง7บาทช่วยที่ต้นตอของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

้าสู่ชั่วโมงช่วง 11 นาฬิกานะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะไปจนถึงภาคเที่ยงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยที่0746111399ค่ะ

เรื่องดักยุงและมันแรงนะคะตัวช่วยที่จะช่วยกำจัดยุงนะคะถ้าเกิดว่ายุงกัดก็จะกลายเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องอุดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำ990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์ค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอก.เลขที่213-2552
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

นี้แนะนำดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: น้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยเกาะพังงานและหาดฟรีดอมติดตามแก้ปัญหาโนมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่1พฤษภาคม69พบประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนเตรียมพบหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพฤชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีนายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์นุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
2: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอนิโยแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่

ายอนุทินก็จะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนีโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงาน

0: แหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากในอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปริญธรหรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
2: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอส.จังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เตะอายุ40ปีสมาชิกอส.ชคต.ดุสงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุสงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายพิลักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่า

0: ทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทั้งนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด Joint Statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหม
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housingfor all นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักยูนิเวอร์แซลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวานูอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบศีรษะคนไทยก็ทำให้เกิดการชุลมุนและตอบโต้กันไปมาหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวออนไลน์ก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมชาวต่างชาติพร้อมกับชื่นชมคนไทยที่พยายามอดทนหลีกเลี่ยงการมีปัญหาก่อนจะเกิดเหตุปะทะดังกล่าวค่ะ
0: เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาจับน้อยเสือโฮกพร้อมยาบ้าเกือบ 20,000 เม็ดไอซ์2กิโลปืนเถื่อนในบ้านพักครับตำรวจสภ.วังน้ำเย็นสดที่กำลังหลายฝ่ายเปิดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประ

0: ประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของสองประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
0: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ
2: ไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดกระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ai bani bravo.
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้วันนี้เช่นเดิมนะครับจึงเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรในการเป็นแม่ข่ายออกอากาศนะครับโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะคะปักใต้บ้านเราวันนี้วันพุธที่13 พฤษภาคม 2569วันนี้เป็นวันสำคัญนะน้องโอนะนั่นก็คือวันพืชมงคลค่ะหรือวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะปีนี้ก็พุธที่13 พฤษภาคม 2569หลายๆท่านอาจจะได้ติดตามรับฟังบรรยากาศในช่วงเช้าที
1: ่
2: มีการถ่ายทอดสดใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านอาจจะติดตามทางสถานีโทรทัศน์นะคะฟังทางวิทยุนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะโอ๋เพราะว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยจัดขึ้นโดยกรมพระราชพิธีพราหมณ์นะคะในสำนักพระราชวังก็เป็นการเสริมสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเกษตรกรของชาตินะคะแรกนาขวัญก็เป็นประเพณีหรือพิธีกรรมค่ะที่ปรากฏคล้ายกันในแถบประเทศเอเชียนะคะเกิดจากการเพาะปลูกประเภทข้าวนะคะมีการทำนาค่ะก็เลยจัดให้มีพิธีกรรมนี้นะคะเป็นสัญญาในการเริ่มต้นการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูใหม่ที่จะเหมาะกับพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมคะ
1: ครับสำหรับผลการเสี่ยงทายวันพืชมงคลประจำปี2569นะครับผลเสี่ยงทายพระโคเลี้ยงเนี่ยนะครับกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับพระยาแรกนาเสียงทายผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลผลิตบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงทายนะคะก็เอาเป็นว่าคือทำยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังบางทีมันก็ต้องมีเหตุและผลนะคะก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจค่ะพี่น้องทุกๆสาขาอาชีพแหละถึงแม้ว่าจะมีการเสี่ยงทายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นหลักด้วยนะคะ
1: เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยนะครับการพยากรณ์อากาศอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี
2: ้
1: นะครับก็เลยต้องมีการพึ่งวิธีการเสี่ยงทายต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับวิวัฒนาการทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการรู้คาดการล่วงหน้าได้หลายๆเดือนเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องยินดีกับจะบอกว่าเกษตรกรดีเด่นใช่ไหมคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศระดับภาคอะไรกันเนี้ยนะคะหลากหลายมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเรามีรายละเอียดข้อมูลก็คงจะได้นำเสนอนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะในการทำบทบาทภารกิจของตัวเองนะคะให้ดียิ่งขึ้นยิ่งในช่วงนี้

0: ช่วงผลไม้ของภาคตะวันออกใช่ไหมคะจริงๆภาคใต้บ้านเราก็
1: เริ่มแล้วนะ
0: เพราะว่ามังคุดใช่ไหมน้องโอ
1: มังคุดนี่ได้กินแล้ว
0: ได้กินแล้วเพราะแฟนรายการส่งมาให้ขอบคุณแฟนรายการทางโซนหลังสวนค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มตัดได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้กิน
0: นะคะถ้าฟังอยู่ก็คือแฟนรายการเจ้าประจำของเราก็บอกว่าเตรียมนะคะแต่จริงๆบ้านน้องโอก็มีนี่ใช่ไหมคะนะทุเรียนอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เอากล้วยมาฝากทีมงาน
1: ก็มีเยอะอยู่นะครับ
0: หนุ่มสวนกล้วยก็เอามาฝากด้วยเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ให้ได้ผลผลิตดีๆให้ขายได้ราคาดีๆนะคะค่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยนะครับมีข่าวเศร้าในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับที่ทำให้คนชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยรู้สึกว่าตกใจแล้วก็เศร้ากันไปตามๆกันครับพี่โอ๋คร
0: ับ ใช่ค่ะโอ้โหขึ้นหน้าฟีดนี่คือเต็มไปหมดเลยในโลกออนไลน์นะคะ
1: ค่
0: ะก็ประเด็นข่าวนี้เป็นเรื่องเศร้าความเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่รักท่านมาก
1: ใช่ครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคนรักทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับน
0: ั่
1: นก็คือท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านสมพรปัจฉิมเพชรนะฮ
0: ะ
1: ท่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: ค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนจังหวัดชุมพรซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่ตำบลนาขามอำเภอหลังสวนนะคะ
1: ก็หลังจากที่ท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านก็ยังทำงานอยู่ที่
0: โครงการศาสตร์พระราชา
1: ที่หนองใหญ่นะครับก็พัฒนาให้ศาสตร์พระราชาเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็น่าชมมากๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ท่านพัฒนาถึงจุดที่ดีแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไปทำสวนอยู่ที่บ้าน
0: ก็คือวางมือ
1: นะครับแล้วก็ไปทำสวนอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับข่าวเศร้าเรารับทราบกันเมื่อเวลาประมาณเที่ยง55ประมาณน
0: ั้
1: นเกือบบ่ายโมงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแจ้งมาว่าท่านเนี่ยจมน้ำนะครับท่านไปพบท่านเนี่ยจมอยู่ก้นสระใกล้ๆบ้านพักของท่านที่หลังสวน
0: ที่บ้านสวนของท่าน
1: ใช่ครับก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถกู้ร่างท่านขึ้นมาได้นะครับด้วยอุบัติเหตุจมน้ำนะครับเมื่อวานช่วงเย็นก็มีพิธีรดน้ำศพไปนะครับแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านที่หลังสวนนั่นแหละนะครับ
0: ค่ะก็คือจะบำเพ็ญกุศลศพนะคะตั้งแต่วันนี้13พฤษภาคมนะคะจนถึง18พฤษภาคมนะคะจะสวดพระอภิธรรมค่ะในช่วง 19:30 น.แล้วก็วันที่19พฤษภาคมนะคะเวลา 13:00 น.ค่ะก็จะสวดมาติกาบังสุกุลแล้วก็จะวางดอกไม้จันทร์นะคะแล้วจะเคลื่อนศพไปฌาปนกิจนะคะณวัดเทพวงศ์วรารามในตำบลวังตะโกอำเภอหลังสวนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนเนี่ยโหไปกันเยอะมากๆไปร่วมแสดงความเสียใจไปร่วมไว้อาลัยนะคะ
1: ท่านก็คือแม่แบบของนักปกครองที่ดีนะครับแล้วก็แม่แบบของข้าราชการที่ดีนะครับจากที่เคยร่วมงานกับท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับงาน
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมแวะทานขนมจีนแถวสถานีนี่แหละนะครับก็มีคนใกล้บ้านท่านที่บ้านที่ซันนี่วิลที่เป็นบ้านอีกหลังนึงในตัวเมืองชุมพร
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าเช้าๆเนี่ยท่านก็จะเดินออกกำลังกายหน้าบ้าน
0: จูงหมามาหนึ่งตัว
1: ใช
0: ่พี่โอ้ยังเคยเจอเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละโซนอ่ะนะคะ
1: ครับเขาก็พูดกันนะครับว่าท่านเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะครับเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันกระทันหันแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวตรงนี้คุณผู้ฟังคือเอามาเล่าแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องมีอุทาหรณ
1: ์
0: เรื่องของเหมือนว่าน้องโอว่ายน้ำเป็นพี่โอว่ายน้ำเป็นแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับบางทีมันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่เป็นตะคริวก็ได
0: ้
1: นะครับมืดก็ได้หน้ามืดก็ได้
0: ใช่ค่ะเป็นโรคประจำตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเนี่ยต่อให้เหมือนบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายน้ำเก่งใช่ไหมคะแต่ก็ยังเกิดเหตุได้เหมือนอย่างที่หาดทุ่งวัวเล่น
1: ใช่
0: ไหมคะที่เด็กไปเล่นน้ำแล้วก็คลาดสายตาจากพ่อนะคะนั่นอายุ14แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังจมน้ำได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะก็ระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังนะคะการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะขับรถก็ดีใช่ไหมคะเพราะว่าก็อย่างที่เคยรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกษียณเมื่อวานพี่โอ๋ก็ไปร่วมงานศพ4ศพเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนรู้จักในพื้นที่ของตำบลท่ายางก็เลยไปร่วมแสดงความอาลัยนะคะ
1: ก็อยู่ทำศพใกล้ๆสถานีเราอีกก็ศพหนึ่งเหมือนกันไปเพราะสี่เป็นสี่ท่านนะครับ

0: ราชการเกษียณทั้ง4ท่านเลยนะครับก็เสียชีวิตที่กราบุรีจังหวัดระนองนะฮะ
1: ค่ะก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้คุยเรื่องข่าวเศร้าๆเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงน้องโหนะยังมีข่าวจากดีเจสายใต้ของเราอีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2กับปักใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันมาบ้างครับพี่โอ๋ครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นว่าไปเริ่มต้นกันนะคะที่นครศรีธรรมราชก่อนละกันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานปี2569นะคะเป็นผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถประเภทบาติกนะคะแก่นายอำเภอแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะหอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานนะคะพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานปี2569ให้แก่นายอำเภอ23อำเภอผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในพื้นที่จำนวน40รายนะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะในกิจกรรมในพิธีนี้ค่ะแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นลายพระราชทานประจำปี2569นะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเมื่อวันที่21มกราคม2569นะคะณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนะพิเศษการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันนี้เขาก็มีถึง3ลายใช่ไหมคะก็คือลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าลายขอสร้อยทองแล้วก็ลายพวงดอนย่าควีนสิริกิตนะคะที่ทรงพัฒนาลวดลายจากลายประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จผสมผสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงออกแบบแล้วก็ลายขอสร้อยทองนะคะเพื่อระลึกถึงการประกวดผ้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครที่สมเด็จพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานสร้อยคอทองคำให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดผ้านะคะแล้วก็ทรงต่อยอดดอกไม้พระนามสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ลายพวงดอนย่าควีนสิริกิติ์ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะคะแล้วก็ในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีการต่อยอดกันต่อไปนะคะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชกัญญาพระราชทานแบบลายผ้านะคะลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ลายบุปผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกแก่ช่างทอผ้าแล้วก็ช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าแล้วก็สร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพิ่มพูนมูลค่าแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคแล้วก็การทอมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนค่ะแล้วก็ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่สนุกไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เพิ่มคุณค่าแล้วก็มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยค่ะให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนนะคะส่งผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็สืบสานความเป็นไทย

0: างคุณค่าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับนะก็มีแต่ละจังหวัดก็จะมีลายเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับ
0: ค่ะแต่อันนี้ก็คือใช้ได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะ
1: ใช่ด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดีเจน้องกะเพราส่งกันเข้ามานะครับบอกว่าแม่ทัพภาค4นะครับประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาณห้องประชุมเมืองคนดีชั้นที่5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มปัญหาการดำเนินการของหน่วยงานที่ผ่านมาตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในระยะต่อไปเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและยั่งยืนต่อไปด้วยครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นข่าวจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวยังมีข่าวจากพี่น้องนะคะดีเจสายใต้กันอีกหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาแล้วก็ที่พัทลุงนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันอีกช่วงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่3นะครับปากใต้บ้านเราเรามาดูข่าวจากทางพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาบ้างนะครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะนะคะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลากันก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็มีการคัดเลือกแล้ว1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมาอีกหลายเมนูในหลายๆจังหวัดของภาคใต้ค่อยมานำเสนอกันนะคะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นดันเมนูพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด1

0: เกษตรกรรับมือผลไม้ล้นตลาดพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสร้างรายได้สู่ชุมชนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ความคิดพิชิตงานณสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานกันในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุงซึ่งภายในกิจกรรมมีการนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากหลายหน่วยงานอาทิการแจกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตตลอดจนการวางแผนปรับตัวรับมือสถานการณ์ด้านการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งสำคัญจากเวทีพูดคุยในครั้งนี้คือการนำแนวคิดและข้อเสนอไปต่อยอดทั้งภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงนี้สำหรับสถานการณ์ผลไม้ปี2569โดยเฉพาะมังคุดคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายนนี้โดยเฉพาะมังคุดขนาดเล็กจำเป็นต้องเร่งวางมาตรการรองรับทั้งการเปิดลานมังคุดการผลักดันการส่งออกรวมถึงการกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดดูดซับผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันสถานการณ์ทุเรียนในปีนี้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นประกอบกับผลกระทบด้านต้นทุนขนส่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลไม่สูงเท่าที่ผ่านมาอีกทั้งสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งยังทำให้ผลผลิตทุเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ปี2569ผ่านมาตรการสำคัญหลายด้านทั้งการกระจายผลผลิตในประเทศการทำตลาดร่วมกับโมเดิร์นเทรดการสนับสนุนการส่งออกการรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรไทยตลอดฤดูกาลผลไม้ปีนี้กฤษณิภา นิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ครับขอบคุณดีเจจ๋าจากพัทลุงด้วยนะครับเรามาดูข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยเมื่อวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆร่วมพิจารณาอย่างพร้อมเพรียงนะครับตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะครับของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมการมีคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูนะครับภายใต้หลักทำทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีนะครับอีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างและก็เป็นแรงจูงใจในการทำความดีของบุคคลอื่นๆในสังคมนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลระดับจังหวัดได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทเด็กหรือเยาวชนคือนายนครเพิ่มมณีรัตน์นายอาริยวัฒน์ชำนาญกิจและเด็กหญิงพรกมลจินาพิรมนะครับส่วนรางวัลระดับประเภทประชาชนคือร้อยตำรวจเอกปรีชาสุขจันทร์นะครับและนายบัญชาทินวงศ์นะครับซึ่งก็ผลการติดตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วนั่นเองครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นข่าวจากดีเจสายใต้ที่ส่งรายงานกันค่ะ

0: ายังพอมีเวลานะคะก็เดี๋ยวรายงานข่าวนี้ให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้แสวงบุญนะโ
1: อ
0: นะคะก็เดินทางไปแสวงบุญใช่ไหมสำหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดข้อมูลนะคะว่าผู้แสวงบุญไทยนะคะที่เดินทางไปแสวงบุญเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะไปทำพิธีฮัจญ์หรือเปล่านะน่าจะใช่เพราะว่าภาพรวมสุขภาพของผู้ที่แสวงบุญไทยในปี2569ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีแข็งแรงนะคะพร้อมประกอบศาสนกิจค่ะก็จะมีผู้ป่วยรายเดียวที่เคยแอดมิดในนครมาดีนะอาการปลอดภัยแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่หน่วยแพทย์ไทยแล้วนะคะอันนี้นี่เป็นข้อมูลข่าวจากนายแพทย์ซุนกีรียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์นะคะซึ่งอาการที่พบเนี่ยคนที่ไปแสวงบุญนะส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่สบายหรือป่วยเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นโรคผิวหนังนะคะทีมแพทย์ก็ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจรักษาถึงโรงแรมที่พักในนครมักกะนะคะเน้นติดตามกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการพักผ่อนดื่มน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตลอดพิธีฮัจญ์นั่นเองค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นข่าวจากทางสายใต้นะครับยิงแล้วมีข่าวของจังหวัดชุมพรด้วยแต่น่าจะไม่ทันแล้วครับพี่บอกครับเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดในช่วงชั่วโมงหน้าเราก็จะรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเดี๋ยวก็จะได้เล่าต่อในช่วงนั้นนะครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live นะคะของอสมทในเครือข่ายภาคใต้ของเรานะคะก็จะมีน้องต้นน้ำมาอีกแล้วคุณทัศยะด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยทักทายกันนะคะทุกช่วงของดีเจทุกคลื่นความถี่กันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รายการปักใต้บ้านเราก็ยังคงมาอยู่ดูแลไปด้วยคุณฟังกันต่อใช่ไหมคะ
1: ครับอยู่กันทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับพี่น้องสายใต้ก็จะเป็นพี่น้องดีเจในทุกๆจังหวัดที่มีสถานีวิทยุอสมทนะครับก็จะรวบรวมข่าวในจังหวัดของเหล่านั้นนะครับนำมาส่งมาให้เราได้อ่านได้ประชาสัมพันธ์ได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับแต่เราจะมีการหมุนเวียนกันนะครับทุกๆจังหวัดในภาคใต้นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอณรมนตันบินเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไหน
4: ไปใต้
3: ไปไหมไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีสุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้

สคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตในกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่ 16-17 บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30% ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทางนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลงและขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวขึ้นซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานทำความเข้าใจกับสายการบินเรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการบินของประ

0: ระมหากรุณ
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขตMCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: Green Market. พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วง M-COT Green Market นะคะวันนี้ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมพูดคุยนะคะกับโครงการดีๆโครงการผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาตินะคะที่ตำบลพยาขันนะคะโดยบ้านบุญดำรมนะคะซึ่งจะมีโครงการเกี่ยวข้องกับผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติว่า Eco Print นะคะส่วนหนึ่งก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดหรือว่ามีการสอนเปิดศูนย์การเรียนรู้นะคะให้เด็กๆหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนก็จะได้เหมือนเป็นจุดเล็กๆนะคะในการส่งเสริมแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับคุณโตโต้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปร่วมพูดคุยกันค่ะ
0: M-COT Green Market
1: คุณผู้ฟังตอนนี้นะคะจ๋าอยู่ที่บ้านบุญดำรมนะคะกับคุณโตโต้นะคะศาสิมาสาธยนันนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นทั้งร้านกาแฟเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนสอนดนตรีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือเป็นโครงการผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ Eco Print ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเข้าคอนเซ็ปต์ของเรานะคะในช่วงของรายการ M-COT Green Market นะคะเพราะว่าจะได้ติดตามในส่วนกิจกรรมนะคะของคุณโตโต้นะคะแล้วก็ล่าสุดโครงการที่น่าสนใจคือโครงการพิมพ์ลายธรรมชาตินะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้คุณโตโต้แบบพูดถึงนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะที่ได้มาเริ่มต้นนะคะจากโครงการชิ้นนี้อะค่ะ
2: ค่ะก็คือจริงๆแล้วบ้านบุญดำรมนะคะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําดนตรีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะแบบเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วก็เอาความรู้หลากหลายแขนงมาอยู่ในตัวบ้านบุญดำรมด้วยนะคะตัวก็เลยแบบไปคิดว่ามีศิลปะตรงไหนบ้างนะที่แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้ากับโลกปัจจุบันได้ดีในส่วนตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบที่จะแยกขยะเพื่อที่จะในเครือเรือนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนอยู่กับต้นไม้ใบไม้มีความรู้สึกว่าการอยู่ใต้ต้นไม้มันทำให้เราได้รับออกซิเจนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับแบบไอเขาเรียกเย็นๆจากต้นไม
1: ้
2: ทีนี้เราก็เลยแบบไปท่องเที่ยวในหลายๆที
1: ่
2: ก็จริงๆในจังหวัดพัทลุงก็มีหลายสถานที่ที่เขาทำผ้าใบไม้นะคะเคยได้เรียนรู้จากเพื่อนๆเหมือนกันแต่ก็จะเป็นพื้นที่อื่นอย่างเช่นควนขนุนนะคะแต่ในอำเภอเมืองเองเนี่ยในกิจกรรมตรงนี้ตู้เลยเห็นเขาเรียกว่าจุดที่เป็นจุดนะเขาเรียกอะไรจุดเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวคิดอยากที่จะใช้ผ้าที่มาจากสีธรรมชาติ 100% เพื่อที่จะลดเขาเรียกของเสียที่จะทิ้งสู่สายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบ้านบุญดำรมเนี่ยก็จะติดคลองและมีความรู้สึกว่าเวลาทำผ้าเนี่ยก็อยากที่จะให้แบบน้ำเสียในการทำผ้าที่ออกหรือว่าลงไปสู่คลองหรือว่าคูที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยไม่มีกลิ่น อะไรอย่างเงี้ยเราเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองไปเรียนดีกว่าโต้ยอมลงทุนไปเรียนที่สุพรรณบุรีเลยนะคะในคอร์สที่เป็นแบบหลักหมื่นเลยเพื่อที่จะได้เรียนรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของใบไม้เรื่องของการพิมพ์ลายอินเดียเรื่องของการทำครามแล้วพอกลับมาก็ได้แชร์ความรู้กับพี่ครูผ้าที่จังหวัดพัทลุงอีกหลายท่าน
1: ค่ะ
2: เลยทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมี

0: มีในการทำผ้าเลยใช่ค่ะแล้วผ้าใบไม้เริ่มแรกตู้ก็ทำเป็นผ้ามัดย้อมก่อนม
1: ั
0: ดย้อมเนี่ยสำหรับบ้านบุญรงค์เนี่ยจะใช้ครามร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะมีการซื้อครามนะเนื้อครามนะคะซ
1: ื
0: ้อเนื้อครามมาจากสกลนครแล้วก็มีการก่อหม้อเองซึ่งการก่อหม้อเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณนะ
1: คะ
0: ซ
1: ึ่
0: งในอดีตเนี่ยคุณครูท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณครูมีนศิวนาถกนกไทยก
1: ็
0: คือเป็นคนบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยพัทลุงอะค่ะเป็นศูนย์รวมในการส่งผ้าเนี่ยสู่วังหลวงเลยใช
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีต
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์เรื่องของการทำสีธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้ภูมิใจว่าอ๋อเนี่ยจริงๆอ่ะพัทลุงมีสวนครามนั้นในอดีตนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสามารถปลูกได้เพราะว่าครามเนี่ยจริงๆมันปลูกง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยแบบแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกว่าคนที่มีภูมิปัญญาในอดีตจริงๆแล้วก็จะออกมาเป็นสีน้ำเงินสวยเลยใช่แล
1: ้
0: วก็พอเราทำครามเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีสีอะไรอีกที่หลากสีแล้วก็สวยแล้วก็ดูแบบเหมือนมีชีวิตชีวาเราก็เลยไปเจอว่าพัทลุงในเขตพื้นที่พญาขันมีใบสักอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ในเขตพัทลุงก็มีใบสักอยู่เราก็เลยลองเอาใบสักตามที่เราเคยได้เรียนนะ
1: คะ
0: เพราะเราเรียนมาแล้วจากพื้นที่อื่นใบสักจากพื้นที่อื่นมันก็สวยงามเราก็เลยเอาใบสักของพัทลุงเนี่ยจากในอำเภอเมืองนี่แหละใกล้ๆบ้านเนี่ยมาทำสรุปว่าสีสวยมากแล้วนอกจากจะเป็นใบสักแล้วก็ยังมีใบชุมเห็ดซ
1: ึ่
0: งเป็นใบจากสมุนไพรนะ
1: คะ
0: ตอนที่ทำกับผ้าไหมเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอาทองคำมาทาบนผ้าไหมเลยคือเราได้เห็นมหัศจรรย์ของใบไม้ซึ่งแล้วก็สารมอแดนที่เราได้ไปเรียนมานะคะจากท
1: ั
0: ้งของที่สุพรรณบุรีแล้วก็ทั้งของครูพัทลุงเองที่เราไปเรียนมาแล้วก็ได้มาประยุกต์กับสูตรของเราเองเนี่ยค่ะก็มันทำให้ผ้าแต่ละผืนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผ้าผืนเดียวในโลกแล้วก็ไม่เหมือนใครสีสันก็สดใสแล้ว มันดีต่อใจด้วยค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะนำภาพเหมือนภาพผืนนี้มันสวยมากเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็สแกนเพื่อให้เพื่อนที่เป็นเขาเรียกว่าดีไซเนอร์เนี่ยค่ะเขาช
1: ่
0: วยสร้างต่
1: อ
0: เราก็เลยมีสุดท้ายก็กลายเป็นแบรนด์ผ้าตอนนี้จะมีแบรนด์ผ้าชื่อทูราโต้ค่ะกำลังจะทำอยู
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในเครือของบ้านบุญดำรง
1: ค่ะ
0: อ
1: ี
0: กเครือนึงแล้วก็เราก็ได้นำสินค้าของเราเนี่ยไปขายที่ร้านรู้รักสามัคคีที่สนามบินตรังด้วย
1: ค่ะ
0: ก็รู้สึกดีใจที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากพื้นใบไม้พื้นที่พัทลุง
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นใบสมุนไพรหรือว่าใบไม้ยืนต้นที่อยู่ในพื้นที่สมุนพัทลุงในหลากหลายใบเพื่อที่จะเอาไปสู่เรียกว่าสายตาชาวต่างจังหวัดแล้วก็สู่ชาวโลกก็ตรงนั้นก็เหมือนเป็น international airport นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รู้จักสินค้าของพัทลุงในการทำใบไม้นี้มากขึ้นในการใช้สีธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ที่เราเพราะจริงๆก็ยังมีอีกหลายร้านค้าที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็ขายดีมากด้วยอันนี้เราก็เป็นจุดนึงที่ทำขึ้นด้วยแล้วเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเด็กๆสามารถที่จะมาเรียนรู้กับเราได้ด้วยค่ะท
1: ี
0: นี้ก็ยินดีมาก
1: ค่ะโอ้จุดเริ่มต้นนี่อยู่ที่แบบแค่คิดแยกขยะ
0: ใช
1: ่ แยกขยะอย่างเดียวเลยแล้วก็มาต่อยอดเอาเรื่องแบบผ้าแบบไม่ให้ทำลายสภาพแวดล้อม
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ปกตินี่คุณโต้นี่ชื่นชอบแบบงานผ้าอยู่แล้วไหมหรือว่าอย่าง
0: คือจริงๆเป็นคนชอบผ้าเป
1: ็
0: นคนชอบผู้หญิงชอบแต่งตัว
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยในการชอบแต่งตัวเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะแบบผ้าในท้องตลาดอ่ะบางทีมันก็เราผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากใส่ซ้ำใครอยู่แล้วคือก็เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากมีสิ่งที่เวลาเราออกงานมันใส่ชุดไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะเอ๊ะลองทำผ้าที่เป็นของตัวเองดูอะไรเผ
1: ื่
0: อบางทีเอ๊ะได้รับการตอบรับก็คนที่เขาใส่ก็จะได้แบบใส่สวยๆเลยแล้วก็มีผ้าลายอัตลักษณ์พัทลุงที่ตัวเองได้คิดลายปั๊มแล้วก็ให้น้องดีไซเนอร์ที่ดีการเขาประกอบร่างเป็นผ้าด้วยแล้วก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้วด้วยที่ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรอันนี้ได้มีการโครงานกันก็ดีใจมากเลยนะขนาดนั้นคือไปช่วยงานในหลายๆด้านของมหาวิทยาลัยศิลปากรในบางช่วงของชีวิตแล้วก็เราก็มีโอกาสว่าเราก็ได้รับใช้เรื่องทุนวัฒนธรรมในบางประการและสุดท้ายก็ในการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เจอคนดีๆสิ่งดีๆเขาก็มีโครงการมาว่าจดลิขสิทธิ์ให้ฟรีเลยนะมาพัฒนาผ้าของเราแล้วก็ดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่บ้างเราก็เลยมีความรู้สึกว่าลิขสิทธิ์นี่สำคัญคือทำไว้ก่อนทำไว้เถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นการทำทะเบียนเอาไว้ว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างเป็นผลงานของเราเป็นโรงเรียนด้วยเราก็จะได้แบบสอนลูกศิษย์ได้ในการทำงาน
1: ค่ะแล้วก็เป็นลายผ้าของเราด้วย
0: ใช่เป็นลายผ้าของเราที่เป็นลายอัตลักษณ์พัทลุงในแนวของเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไม่เหมือนใครจริงๆก็เราก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดที่จะทำได้นะคะเพราะทุกคนมีไอเดียอยากให้ทุกคนแบบคือโลกปัจจุบันนะคะทุกคนสามารถที่จะแบบหางานทำไม่ว่าเป็นงานศิลปะหรือแนวไหนคือทุกคนสามารถมีไอเดียมีภาพเป็นของตัวเองได้หมดมันก็ว่าหรือว่าไม่อยากจดลิขสิทธิ์แค่อยากจะมีภาพเป็นของตัวเองก็สามารถมาทำที่บ้านบุญดำรงได
1: ้เพราะเมื่อกี้ก็บอกว่าที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ จากที่คุณตุ๊โต้ไปเรียนมาแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มาทำต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะมาคิดได้ยังไงว่าเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดีกว่าเพื่อที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆหรือว่าคนอื่นๆที่เขาสนใจ
0: จริงๆจริงๆแล้วในพื้นที่ในจังหวัดในพยาขันเองเนี่ยยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ผ้าเลยแล้วเราเป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็ในนี้มีเด็กๆมากมายที่เขาก็อยากทำกิจกรรมแม้แต่ตัวนักท่องเที่ยวเองบางทีเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็ถามว่ามีอะไรให้ทำบ้างคือเดี๋ยวนี้แบบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบแบบไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้มากินกาแฟเฉยๆหรือกินข้าวเฉยๆบางทีเขามากันเป็นครอบครัวเขาก็อยากจะมีเสื้อครอบครัวเขาก็อยากจะมีบางคนมาจากหาดใหญ่เลยนะคะว่าเนี่ยลูกอ่ะจะต้องไปนำเสนอโครงการอะไรอย่างเงี้ยกับคุณครูขออนุญาตแบบมาเรียนเพื่อที่จะแบบทำงานเนี้ยไปส่งคุณครูหน่อยก็มีนะคะคือบางทีเขาก็จะเป็นคอร์สที่เขาไม่ได้อยากจะให้เด็กๆอยู่แต่กับในหน้าห้องอะไรที่โรงเรียนอินเตอร์ในหลายๆโรงเรียนเขาก็จะให้เด็กออกมาข้างนอกเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในทักษะต่างๆใช่แล้วเราก็เลยจะแล้วก็อ้าวเขาเห็นเราแล้วเราก็งั้นเดี๋ยวเราก็สอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์ของสีของผ้าด้วยเวลาเราเห็นสายตาเด็กแบบมีความวิบวับอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาจะตื่นเต้นอ่ะนะเราพิมพ์ไปอ่ะเป็นลายขึ้นมา
0: ใช
1: ่ๆบางคนก็คิดไม่ถึงนะว่ามันพิมพ์ไปแล้วมันจะเป็นสีอะไรมันต้องลุ้นใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะมันต้องลุ้นแล้วก็แบบเหมือนล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของการทําอักษรผ่านใบไม้ด้วยซึ่งเราก็จะใช้เวลานานกว่าคนอื่นแต
1: ่
0: ว่าเราก็ใช้ความขยันเนี้ยผลิตมาเป็นคำว่าชื่อของแต่ละคนแล้วก็ทำผลิตมาเป็นชื่อของบ้านบุญดำรงซึ่งมันเป็นการพิมพ์ใบไม้จริง
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งใช้ใบไม้ให้เป็นประโยชน์เราก็ดีใจมากพอสินค้าออกมาแล้วถ้าคุณจ๋าจะเห็นมันก็จะสวยงาม
1: นะแต่ละชิ้นมันก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่อันนี้ก็
1: จะไม่ซ้ำกัน
0: อ
1: ัน
0: นี้เพิ่งทำเสร็จต้องไปรีดอีกรอบแต่เนี่ยค่ะมันก็จะมีขายไหมคะบ้านดำรม
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แล้วบุญไออันนี้บุญดำรมก็จะมีแบบเหมือนมันก็จะรู้สึกแล้วมันแฮปปี้ดีอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเรารักใครชอบใครมีแบบคนมาทำให้แฟนด้วยนะคะเขาก็แบบว่าเขาก็จะเขียนเป็นชื่อแฟนอย่างเช่นแบบเหมือน A Love D อะไรอย่างเงี้ยกับใบไม้นี่แหละค่ะซึ่งเราก็มีความสุขไปกับเขาแบบอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เป็นเสื้อตัวเดียวที่แบบว่าทำของขวัญให้คนพิเศษได้ใช่แล้วก็แฮปปี้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะในคอร์สที่เรียนก็คือเด็กๆเขาก็จะได้ความรู้ได้รู้จักใบไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็ไม่รู้จักนะใบชุมเห็ดอะไร
0: จริงค่ะอันนี้เพิ่งผ่านมาเลยคลาสเมื่อต้นเดือนเนี้ยค่ะ20กว่าท่านทั้งที่เป็นเด็กที่น้องๆอยู่ในช่วงอายุที่อะไรนะหลากหลายมากตั้งแต่เด็กๆหลัก10 ขวบหลักไม่ถึง10จนถึงเกือบ

0: จะ20เลยคือเข้ามหาวิทยาลัยแต่เราก็คือสมัยหน้าขนาดเนี้ยคือเหมือนทุกคนดูเฉพาะมือถือเลยแล้วก็จะเล่นเกมจนเราถามว่าแม้แต่ใบสักยังไม่รู้จักเลยอ่ะแบบเราก็มีคนสู้ว่าเรารู้สึกว่ามันอันตรายนิดหน่อยแล้วนะคะมีคนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเนี่ยอยากให้เด็กๆมาเรียนรู้กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาสอบถามก็ได้นะคะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แบบมาสอบถามว่าเออใบนี้ใบอะไรในการทำผ้าก็ได้ค่ะแค่สอบถามแค่สนใจก็พี่ก็ดีใจแล้วเพราะว่าจริงๆอะค่ะมันเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักรักต้นไม้ด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในขณะเนี้ยเราได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ
1: ค่ะ
0: คือทุกคนก็อาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าคนรุ่นเราอ่ะรุ่นหลักแบบอายุมากแล้วอ่ะหรือไม่ก็รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราอ่ะฤดูเปลี่ยนหมดแล้วแล้วเวลาร้อนเนี่ยความร้อนมันเพิ่มขึ้นจริง
1: ๆค่ะ
0: มันไม่เคยร้อนหลักนี้มาก่อนและมันไม่เคยมีฝนแบบนี้มาก่อนเลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งถ้าน้องๆไม่รู้จักต้นไม้หรือไม่ปลูกต้นไม้คนละต้นในบ้านหรือในพื้นที่บ้านไม่มีแม้แต่ต้นไม้เนี่ยอันตรายจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอากาศมลพิษในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดทางภาคเหนือที่เขาได้รับผลกระทบจากทั้งเหมืองแร่แล้วก็ความร้อนเนี่ยตอนนี้มีการรณรงค์กันสูงมากตัวได้มีโอกาสไปอบรมกับทางคณะอักษรศาสตร์จุฬาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้มีการแบบใช้การแสดงละครนะคะเพ
1: ื่อ
0: ที่พัฒนาความการเรียนรู้ของเด็กซึ่งทางคณาจารย์ที่เขามาให้อบรมที่ยะลาล่าสุดเนี่ยเขาได้บอกว่าอันนี้ยะลาเนี่ยเป็นของภาคใต้ที่เป็นศูนย์ภาคใต้ที่เรามาร่วมทำกิจกรรมเขียนหลักสูตรเพื่อเด็กร่วมกันเขาบอกว่าในเชียงใหม่เนี่ยมีการแบบศูนย์เชียงใหม่ทางภาคเหนือได้มีการแบบรณรงค์ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าผู้คนที่เป็นครูเป็นคณาจารย์เนี่ยเขาจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้จริงๆหลายคนวัยรุ่นหลายคนแม้แต่น้องชายของตัวเองในครอบครัวเองตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแล้วด้วยเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าเขามันอยู่ในเมืองอ่ะมันจะร้อนมากมันหลีกหนีไม่ได้แล้วก็เราโชคดีที่เรายังมีที่ดินอยู่เขาก็ได้แบบถึงขนาดแบบไปทำสวนเลยเพื่อที่จะให้ผลเพื่อที่จะผลิตภัณฑ์ผลไม้หรือว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองอยู่ได้เพราะเขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตถ้าไม่มีถ้าคนไม่มีที่ดินเนี่ยจะสามารถซื้อผักซื้อปลาซื้ออะไรได้บ้างมันน่ากลัวมากเพราะบางวันเนี่ยหลายคนแบบบางทีเข้าตลาดเราก็ไม่รู้เอ๊ะตะไคร้หาที่ไหนบางทีมีแล้วนะในขณะที่ชาวบ้านที่บ้านที่เขาปลูกผักสวนครัวเขาสามารถที่จะหากินได้เลยอ๋อตะไคร้หรออยู่หลังบ้านน้ำมะกรูดอยู่ตรงนี้มะนาวอยู่ต้นนี้ถ้าใครที่แบบมีที่ดินเล็กๆก็อยากให้แบบปลูกเอาไว้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าในอนาคตมันจะโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติเนี่ยแต่ตัวผ้าใบไม้เองก็อยากให้มาเรียนรู้เพื่อที่จะแบบว่ารณรงค์กันใส่ซะด้วยซ้ำเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราอ่ะได้ปลูกต้นไม้ได้อยู่กับเขาได
1: ้นะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ใบไม้มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าต้นไม้อ่ะมันมีเยอะใช่ไหมคะสมมติเราทำผ้าใบไม้จริงๆยังไงใบไม้มันก็ไม่หมดไป
1: ใช่
0: มันต้องร่วงหายไปซะด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเราปลูกให้เขาโตทุกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถทำผ้าใบไม้ได้ทุกบ้านเลยเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ใบไม้ในการทำสมุนไพรหรือว่าหลายคนก็จะไปเรียนหมอเป็นทำยาอะไรอย่างนี้แล้วค่ะ
1: แล้วได้เรียนรู้เรื่องสีด้วยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ๆหรือไม่บางทีอาจจะไม่หรืออาจจะไม่ชอบทำผ้าก็ได้แต่อยากรณรงค์ให้ใส
1: ่
0: เพราะว่ามีความรู้สึกว่าการสนับสนุนที่ใส่ผ้าใบไม้เนี่ยมันจะให้เราอ่ะลดมลภาวะได้จริงๆเพราะอะไรคนที่เขาจะทำผ้าใบไม้ขายอ่ะเขาต้องหาต้นไม้พอหาต้นไม้หลายคนก็จะอาจจะต้องปลูกเองหรืออาจจะต้องไปบอกเพื่อนว่าเธอปลูกสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการรณรงค์หรือไม่ก็บอกราชการว่า ปลูกอีกนะตรงกลางตรงเนี้ยเอาปลูกนะเพราะว่านอกจากจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วฉันเอามาทำผ้าได้อีกนะฉันจะเอามาทำกิจกรรมได้อีกนะ
1: ค่ะ
0: มันก็มีเรื่องดีๆเยอะเลยที่เกิดขึ้นค่ะ
1: โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีไหมคะในส่วนของในพื้นที่ พยาขันเองหรือว่าในพื้นที่อื่นนะคะ
0: ใช่โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลพยาขันพี่ๆทางพัฒนาชุมชนได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็ได้เวลาประกวดผ้าลายพระราชทานเนี่ยก็จะสอดแทรกลายนี้ไปด้วยซึ่งจะเป็นการถ้าเป็นงานของผ้าบ้านบุญดำรงเนี่ยก็จะมีการใช้พิมพ์ผ้าพิมพ์ลายจากสีก่อนที่จะลงเทียนด้วยประมาณนั้นค่ะ
1: มันมีหลายขั้นตอนเลยล่าสุดเคยเห็นคุณโตโต้ไปให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ให้
1: นอกพื้นที่โครงการของ
0: นอกพื้นที่ก็มีค่ะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้ความรู้โต้ก็ไป แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนที่เป็นคณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ให้ตัวไปเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ของศาลเยาวชนและครอบครัวตัวก็เคยได้มีโอกาสได้ไปให้ความรู้กับเด็กๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผ้าแมทย้
1: อม
0: ค่ะ
1: อยากได้คุณโตโต้พูดถึงเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในณขนาดนี้นะคะว่าเล็กๆน้อยๆอย่างเหมือนคุณโตโต้ที่เริ่มต้นจากการแยกขยะแล้วมาจนถึงเป็นเหมือนเป็นโครงการทำภาพพิมพ์ลายจนถึงปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยอาจจะเธอคิดไหมคะว่าจะถึงวันนี้จากการแยกขยะ
0: ไม่คิดว่าจะถึงวันนี้ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ค่ะแต่ด้วยความว่าสุดท้ายอ่ะเราก็ดีใจที่ว่ายังไงดีการที่เราแบบมีความคิดที่จะรักโลกใบนี้มันทำให้เรามาไกลมากแต่จริงๆแล้วอ่ะการแยกขยะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถึงทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าณขนาดนี้น้ำมันก็แพงเนาะทุกอย่างแพงหมดแต่ว่าสินค้าสิ่งที่เราใช้อะยังเหมือนเดิ
1: มเพิ่ม
0: มันใช่อาจจะเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเราสั่งของมากขึ้นทุกครั้งที่เราสั่งของเราก็จะได้กล่องมาแต่ถ้าเราทิ้งไปโดยที่แบบมันไม่ได้เงินกลับมาในครัวเรือนเลยสักบาทเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เรามีแต่เสียคืออย่าคิดเลยว่าแบบมันเหมือนเป็นการแบบเหมือนขี้เหนียวหรือว่าเป็นการแบบเหมือนกับว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าเคยมีคนพูดว่าเงินน่ะสามารถซื้อได้ซื้ออะไรก็ได้เหมือนเราไปกินเหมือนเราไปทานร้านอาหารแล้วก็กินข้าวไม่หมดในจานอ่ะแล้วบอกว่าฉันน่ะซื้อแล้วไงถ้าฉันกินไม่หมดฉันก็ต้องฉันทิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้เอาเข้าจริงเวลาถ้าเหลือจริงๆก็ต้องทิ้งแต่ถ้าเราแบบคิดในใจว่าในการตักมา1ครั้งหรือในการสั่งอะไรมาหรือการใช้ทรัพยากรเนี่ยใช้ให้หมดและกล่องเนี่ยเอาไปใช้เพื่อรีไซเคิลให้ได้เพื่อให้เกิดรายได้ทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราทั้งธุรกิจของเราและสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วได้กลับไปใช้อีกเพราะนี่มันเป็นเขาเรียกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของโลกเงินเป็นของเราแต่ทรัพยากรไม่ใช่ของเราคนเดียวทรัพยากรเป็นของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้คิดแบบนี้เพราะว่าจริงๆทุกคนอ่ะก็คือ one less
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขยะเล็กๆอ่ะค่ะสามารถที่จะแบบเก็บออมนะคะใครอยากทำบุญก็ทำบุญได้หรือใครอยากที่จะเอามาซัพพอร์ตในเรื่องตักข้าวในครัวหรือบางทีเก็บสะสมอะค่ะสามารถแบบเป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้เลยนะคะคือมันดูว่ามันเล็กน้อยแต่ถ้าเราเก็บเล็กผสมน้อยอะค่ะตัวเศษขยะที่คนอื่นเขาทิ้งกว้างๆค่ะเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นประโยชน์กับเราได้อีกเป็นประโยชน์กับตัวเองสังคมและครอบครัวของเราด้วยค่ะ
1: มันรู้สึกผิด
0: ไม่จริงๆมันมีคนพูดอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะในประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรือว่าในประเทศที่ ที่เขาเริ่มจัดการเรื่องขยะกันแล้วหลายคนที่ไม่ว่าจะไปเที่ยว

0: าหลีไม่ว่าจะไปถ้าไปเหมือนอยู่ออสเตรเลียเมื่อในอดีตโตเคยมีโอกาสได้อยู่7ปี
1: ค่ะ
0: คือขยะของออสเตรเลียมีค่ามากจริงๆขยะของออสเตรเลียค่ะทั้งกระดาษแล้วก็ทั้งขวดนะคะจะไม่ใช่ของคนในบ้านนะคะจะเป็นของเทศบาลหมดเลยเรามีหน้าที่จะต้องแยกขยะและทางเทศบาลน่ะเขาก็จะดูแลเราโดยการลดค่าถังขยะคือเขาจะดูแลเราดีอะค่ะเหม
1: ือ
0: นกับว่าเขาก็เอาประโยชน์ในส่วนของขยะไปก็จริงแต่เขาก็จะซัพพอร์ตในด้านอื่นแล้วก็จะได้เป็นรายได้ของเทศบาลด้วยตู้เคยไปทำโครงงานตอนนั้นตู้ไปเรียนภาษาแล้วก็ได้ไปทำโครงงานโรงงานแยกขยะของประเทศออสเตรเลียต
1: ู
0: ้เลยหวงขยะมากเลย เพราะว่าเขาสามารถทำรายได้ต่อปีก็คือ3ล้านดอลลาร์ต่อปีในแค่จังหวัดเดียวในแค่จังหวัดเดียวเขาสามารถที่จะเอาขยะน่ะมาทำเงินให้กับเทศบาลของเขาแล้วก็เงินเนี้ยค
1: ่ะ
0: ก็ได้กลับไปสู่ประโยชน์สู่มวลชนของเขาอีกทีแต่เขาก็ดูแลคนของเขามีงบประมาณไปสนับสนุนทั้งในเรื่องของการเรียนการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะคือเงินจากขยะเนี่ยค่ะเขาไปสนับสนุนการเรียนการศึกษาได้
1: อ
0: ีกใช่
1: แล้วก็ยังสร้างเหมือนกับสร้างวินัยให้กับคนใน
0: ใช่ใช่เพราะว่าเป็นหน้าที่ถ้าใครไม่ทำก็จะโดนปรับด้วยค่ะใช่แล้วก็ถุงก็ห้ามหายจะมีการแยกถุงเลยถ้าจำไม่ผิดก็คือถุงขาวก็เป็นกระดาษถ้าเป็นถุงเหลืองก็เป็นพลาสติกเลยคือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องแยกขยะเพื่อให้ทางเทศบาลมีรายได้และเทศบาลก็จะนำเงินรายได้นั่นแหละกลับมาให้ประชาชนอีกรอบหนึ่งค
1: ือ
0: จะเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่างเป็นผู้จัดการไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรของประชาชนได้เอาเงินจากขยะกลับมาให้ประชาชนอีกครั้งโต้ก็เลยโต้ก็บอกตามตรงว่าในบริษัทของโต้ในบ้านเมืองรวมนี้ก็ทำอย่างนั้นคือขยะขายขยะแล้วก็เอากลับมาเข้าบริษัทอีกครั้งเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเป
1: ็
0: นไม่ว่าจะช่วยเรื่องค่าข้าวค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทิปก็คือทิปนะคะทิปก็คือทิปมันจะมีกล่องทิปกล่องทิปเรื่องมีเรื่องบริการแต่ในเรื่องของขยะคือทุกคนเป็นเจ้าของขยะก็จะต้องถูกกลับมาเพื่อที่จะเอามาซื้อของมากินกันในร้านเป็นกับข้าวค่ากับข้าวคือเราจะต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน
1: ์
0: ของตนเองและครอบครัวเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเคยขายขยะแล้วก็เก็บเงินทำบุญใช่บางคนถ้าเขาไม่มีครอบครัวชอบทำบุญหรือว่าอยากทำบุญกับโรงพยาบาลอยากทำบุญกับอะไรก็เก็บขยะขายแล้วก็ทำบุญได้นะคะแต่เราจะได้เป็นก้อนใหญ่เลยได้หลักพันหรือหลักหมื่นเลยต่อปีนะคะลองทำดูค่ะก็คือแบบอยากทำบุญสามารถทำบุญกับธนาคารขยะของตัวเองได้นี่เปิดไว้ให้หรือบางคนเขาก็ขายขยะเพื่อแลกไข่แล้วก็มาทานกันในครอบครัวก็มีอะไรเงี้ยแบบคือเราจะมีหลากหลายขอแนะนำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อว่ามันจะเกิดรายได้ด้วย
1: ค่ะโอ้ได้แนวคิดมาเลยนะ
0: ใช่
1: ก็คือเหมือนเราได้ส่งต่อด้วยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนมันเห็นผลชัดเจนด้วยเหม
0: ือ
1: นแยกขยะออกไปกลับมาแล้วก็ส่งผลกลับมาที่เราด้วย
0: คือเราอ่ะไม่อยากจะเหมือนคำว่าบ้านบุญรงค์เนี้ยค่ะเราจะมีการเลี้ยงข้าวพนักงานด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะให้แบบเขาแยกขยะเพื่อที่จะแบบเราก็จะได้ทานด้วยกันไม่ได้ว่าทานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ขยะเป็นของทุกคนในครอบครัวเหมือนในครอบครัวเหมือนกันครอบครัวเล็กๆก็ได้บอกลูกบอกหลานว่าขยะเนี้ยเป็นของทุกคนในครอบครัวนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อขนมทานกันเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้หรือว่าเราจะเก็บเอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนว่ามันอาจจะดูเหมือนเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วว่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดเพื่อที่จะให้ลูกๆได้เก็บตังค์ผ่านการเก็บขยะเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเราได้ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเป็นการส่งต่อแนวคิดแล้วก็ช่วยกันแบบเหมือนรักโลกด้วยนะ
0: ใช่จริงๆมันเป็นการส่งต่อแนวคิดเพื่อรักโลกนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถามว่าถ้าขยะเนี่ยมันอาจจะ5บาท10บาทหรือว่า20บาทแต่ว่าลองดูว่าในการขายแต่ละครั้งอ่ะมันอาจจะได้ไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราสะสมไปเนี่ย มันก็ได้เงินทำบุญเลยนะ
1: แล้วทุกคนทำเหมือนกันอ่ะนะ
0: ใช่ใช่
1: หนึ่งคน10 คน 20 คน
0: แล้วเมืองไทย

0: คดีที่เรายังขายเองได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าต่อให้แต่ว่าต่อให้แบบเหมือนทางเทศบาลหรือว่าทางผู้ใหญ่เห็นตรงนี้แล้วก็อยากที่จะมีโรงขยะเป็นของตัวเองเพื่อที่จะรับซื้อ
1: ค่ะ
0: รับซื้อของชาวบ้านเองก็ได้นะคะเพราะว่าในทางเขาเรียกอะไรนะการทำโรงขยะเนี่ยมันได้รายได้จริงๆเคยแอบไปดูเคยแอบไปดูคลิปแต่ถามว่าจะทำไหมคงไม่ทำธุรกิจนั้นแต่ว่าอยากรณรง
1: ค์
0: เพราะว่าการทำธุรกิจทางด้านขยะเนี่ยต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือแต่เราอ่ะยินดีที่จะเป็นผู้ให้ความร่วมมือนั้น
1: ค่ะ
0: ใช่ก็คือจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าสนับสนุนมากกว่าสนับสนุนให้ทางผู้ใหญ่ใจดีแบบว่ามีโรงขยะเป็นของตัวเองเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาเรียกว่าส่วนต่างนะคะส่วนต่างของรายได้เหมือนถ้าเขาคือโรงงานใหญ่เองเขาก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้ส่วนเราอ่ะจะรับเงินน้อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงดีเราก็
1: ได้รับบ้างนะ
0: แค่ได้รับบ้างก็ดีใจแล้วคือแบบคือเขาเรียกสร้างนิสัยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ใช่
1: นี่เริ่มต้นจากแยกขยะจริงๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็พร้อมส่งต่อนะคะให้แบบลูกหลานแล้วก็ลูกน้องด้วยนะคะ
0: เพราะว่าอะไรคะน้ำมันเวลาที่เราเก็บเราทอดไข่เนี่ยก็จะเก็บเอาไว้เราก็สามารถที่จะขายได้ถามว่าถ้าเราไม่เก็บเราทิ้งอย่างเดียว มันก็จะเป็นขยะแล้วก็มันก็จะเน่าพอเน่าเสร็จข้างบ้านก็จะเหม็นแต่ถ้าเราไม่เก็บแต่ถ้าเราแยกตัวน้ำมันตัวที่คนที่เขาคือคนที่เขาทิ้งกันอะไรเงี้ยมันจะเหม็นค่ะบางอย่างที่เราเก็บได้เหมือนน้ำมันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอดีในอดีตเคยกับอยู่ในระบบของบริษัทญี่ปุ่น
1: ค
0: ือขายมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นก็คือซูซูกิแล้วเขาจะมีการตรวจสอบแล้วก็เขาจะมีการต้องแยกขยะซึ่งก็ต้องขอบคุณบริษัทซูซูกิที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กในการแยกขยะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขามีการตรวจสอบแล้วก็มามีมาตรฐานด้วยนะคะถ้าไม่ได้มาตรฐานถ้าไม่จัดการเรื่องขยะก็จะไม่ผ่านไม่ผ่าน ISO ไม่ผ่านอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะเล็กๆเขาก็ต้องจัดการเรื่องขยะให้ดีไม่งั้นก็จะแบบเป็นการสร้างความรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่ค่ะต่อยอดได้เยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทำจริงทำอยู่จริงแล้วก็รณรงค์ให้เกิดประโยชน์ให้กับครอบครัวจริง
1: ๆค่ะ
0: ใช่
1: มีโครงการอะไรอีกบ้างที่คุณโตโต้แบบว่าคิดอยู่แล้วก็อยากจะทำต่อสานต่ออะไรเง
0: ี้ยตอนนี้ก็มีแค่สองอย่างอะค่ะแล้วก็อยากที่จะรณรงค์ให้คิดว่าถ้าคนเราหนึ่งจัดการขยะได้แล้วก็สองมีการปลูกต้นไม้เยอะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะไม่ต้องอะไรแล้วก็เด็กๆก็ส่วนในเรื่องของดนตรีก็แค่ขยันฝึกขยันซ้อมแล้วก็เรียนให้ถูกต้องแล้วก็เรียนการอ่านโน้ตอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: ง่ายสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบ้านบุญดำรงละกันนะคะว่ากับกิจกรรมดีๆค่ะกับกิจกรรมผ้าพิมพ์ลายธรรมชาตินะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้เลยค่ะ
0: ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะถ้าใครมาเที่ยวในเมืองพัทลุงนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนในตัวจังหวัดพัทลุงเองนะคะก็อยากให้บ้านบุญดำรงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะผลิตผ้าใบไม้นะคะแล้วก็ผ้าแมทย้อมนะคะเป็นการเขาเรียกลดสารเคมีนะคะแล้วก็รณรงค์กันค่ะให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีสิ่งแวดล้อมมีอากาศดีๆกลิ่นออกซิเจนหอมๆในจังหวัดพัทลุงนะคะที่มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะให้มีเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเป็นจุดเด่นจริงๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะขณะนี้เพราะว่าเราโชคดีที่ยังไม่มีโรงงานแล้วก็อยากให้ทุกคนรณรงค์การใช้สิ่งของกันใช้เครื่องใช้ที่รักสิ่งแวดล้อมกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณโตโต้คุณสสิมาสาวทยานันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเจอตัวจริงนี่มาเลยนะคะที่บ้านบุญดำรมนะคะใกล้กับอะไรนะคะคุณ
0: ใกล้เป็นใกล้ใกล้ทางเข้าวัดค
1: ่
0: ะใกล้แยกทางเข้าวัดค
1: ่ะดูด้านหน้าเนี่ยจะดูพอเข้ามาด้านในนี่โหกว้างขวางมากเลยนะคะ
0: น่าจะเป็นโรงกรงเราเป็นกรงไก่กรงไก่ชนนะคะตู่แต่ว่าม
1: าเนี่ยจะสงสัยนะว่าคืออะไร
0: ใช่เพราะว่า
1: เข้ามาด้านใน
0: ออกแบบยอมรับว่า

0: ออกแบบเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุดคือไม่อยากจะทำให้ภูเขานี้มันลดความสวยไปเลยเพราะว่าภูเขาแดงภ
1: ู
0: เขาของพระตะโพบาลเนี่ยสวยงามมากก็เลยต้องทำกำแพงให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดให้ทุกคนเห็นเขาเด่นกว่าเรา
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืนเอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ Mcot Green Market
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
5: สัปดาห์หน้านะคะเราจะมีสถานที่หรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคะส่งเสริมในเรื่องการรักโลกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะในช่วงของ Mcot Green Market ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.อสมทพัทลุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกฤษณีพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงเกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 นราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยากรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำ CT ที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nation หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย นักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชน

0: วยไฟได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ตามกรอบเวลาและสามารถดำเนินการถ่ายทอดสดได้ตามข้อกำหนดและขั้นตอนอาทิมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักประสานทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะประสานกับกสทช.และภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์รวมถึงการผ่อนปลนระเบียบพัสดุในกรณีที่มีข้อจำกัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความสงบเรียบร้อยและมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันเป็นต้นท่านี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนายกเทศมนตรีเมืองในสหรัฐเป็นสายลับให้จีนนายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ห่างจากนครลอสแอนเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ20กิโลเมตรลาออกจากตำแหน่งหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วเธอยังรับสารภาพความผิดข้อหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมระบุว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายสบายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คอลเซ็นเตอร์1615ค่ะ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้วัน
3: ห้าอสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
5: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074617392และ080067342429

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ดับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนะคะนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะวันนี้เริ่มต้นโปรใหม่นะคะบริเวณลานโปรนะคะต้อนรับรองเท้าแผ่นรองเท้ากีฬารองเท้าลำลองแล้วก็ยังมีรองเท้านักเรียนนะคะผ้าใบสีน้ำตาลสีดำสีขาวมาครบเลยแล้วก็รองเท้านักเรียนของคุณผู้หญิงนะคะรองเท้าหนังนะคะในราคา270บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1นะคะโคลิเซียมพัทลุงค่ะแล้วก็แนะนำชุดชั้นในนะคะต้อนรับเปิดเทอมกันด้วยใครที่มองหาแบบเสื้อซับเสื้อชั้นในชุดชั้นในวันนี้จัดโปรซื้อ3แถม1นะคะชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทแล้วก็กางเกงในในราคาเริ่มต้น100บาทนะคะโปรดีๆวันนี้ใส่สบายๆนะคะในราคาพิเศษนะคะกับแบรนด์ชุดชั้นในสบีนาค่ะไปต่อที่แบรนด์จินตนานะคะจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันทรงเต็มตัวกระชับเนื้อผ้าไมโครชุดชั้นใน2ชิ้นนะคะราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษนะคะ100บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยู่บริเวณลานโปรนะคะชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

ูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในสบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงใน100บาทจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท 13-26 พฤษภาคม 2569 ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียม

0: สองคนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันพี่สาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอด100ปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมม่วนสยองหาซึ้งไปพร้อมกันสาดเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ผีที่มันกินผู้ชายเป็นอาหาร
2: มึงสู้ให้กับกูกะ
0: เหลี่ยมจรชนคนเนื้อเท่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเท่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิ

0: นมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูงความมันสุดระหักกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเตรียมจราชนคนเหนือเถ่า14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากระลาพวกเขากำลังมาศรัทธาหรืออุปทานหมู
1: ่
0: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากระลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คืออะไรเขากระลาวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว
0: มอร์ทันคัมแบ็ค2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัดมอร์ทันคัมแบ็ค2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์เต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืดมอร์ทันคัมแบ็ค2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: Whoa I really don't feel comfortable hitting a girl
4: Don't worry You won't
3: Yo, send me back. I want to go back.
0: Oh!

วันนี้แนะนำนะคะในส่วนของลีวายนะคะเกงยีนลีวายมีทั้ง505511ค่ะเดฟค่ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะหน้าต้องบอกหน้าช็อปของเราจัดโปรพิเศษสุดนะคะจากราคา 2,190 บาทนะคะเหลือเพียง 1,752 บาทนะคะทุกตัวทุกชิ้นนะคะตอนนี้ยังมีดูจากเมื่อวานนะคะก็ยังมีไซส์นะคะไซส์ก็เกือบครบนะคะวันนี้จะครบหรือเปล่าต้องรีบนะคะสำหรับกางเกงยีนจากลีวายราคาเดียว 1,752 บาทนะคะหน้าเคาน์เตอร์ลีวายชั้น1นะคะก็ไปช็อปกันเยอะๆนะคะ

ซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 80% รองเท้าแผ่นเสื้อผ้ารองเท้ากีฬารองเท้าลำลองน้ำหนักเบาลดแรงกระแทกลดสูงสุด 50-60% ชุดชั้นในซาบีนาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ชุดชั้นในราคาพิเศษ290บาทกางเกงใน100บาทกางเกงในจินตนานุ่มใส่สบายได้ตลอดวันชุดชั้นใน2ชิ้นราคาพิเศษ100บาทกางเกงในราคาพิเศษ100บาท13-26พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การ

0: สาวสองคนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันพี่สาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอด100ปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมม่วนสยองหาซึ้งไปพร้อมกันจากเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ผีที่มันกินผู้ชายเป็นอาหาร
2: มึงสู้ให้กับกูกะ
0: เหลี่ยมจราชนคนเนื้อเท่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเท่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิพลมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูงความมันสุดระห่ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเหลี่ยมจราชนคนเนื้อเท่า14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: บางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากระลาพวกเขากำลังมาศรัทธาหรืออุปทานหมู
1: ่
3: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากระลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คืออะไรเขากระลาวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว

ที่เซเว่นเซนของเรานะคะโปรทุเรียนหมอนทองเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอัญชันสันป่าตองนะคะแล้วก็ทานคู่กับกระฉีกนะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวใครยังไม่ได้ทานต้องได้ไปทานนะคะมีไอศกรีมทุเรียนหมอนทองทานคู่ข้าวเหนียวแล้วก็กระฉีกได้รสชาติแบบอร่อยอ่ะต้องไปทานเพิ่มต้องบอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่มความกลมกล่อมได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99บาทนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

0: ยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้โรงภาพยนตร์กับเรานะคะก็จัดโปรโมชั่นไม่ใช่สิบอกว่าจัดภาพยนตร์นะคะที่จะเข้าโรงใหม่ในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีถึง2เรื่องด้วยกันนะคะที่ให้คุณได้เข้าชมในราคาตัวหนังนะคะเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบ

0: อนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งห้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทําของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดท

ฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: กระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429
1: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อกภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อกทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อกชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอ้เย็นช่ำรอบงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติ
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

Icon Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุน

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักตื่นใจกลับมาอีกแล้วน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัวนะคะไม่ยืมตังค์ด้วยเนาะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะจะให้ใครยืมตังค์นี่คิดดีๆก่อนเด้อ พูดถึงใครเนี่ยไม่ได้

งบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรในไร่ในสวนในนาได้จริงๆกับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชคืนกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคที่ปุ๋ยเราขึ้นราคาไม่ใช่ปุ๋ยเราอะปุ๋ยทุกยี่ห้อขึ้นราคาอะไรอะไรก็ขึ้นราคาอาหารในแกลบในแอปแกลบนะคะก็ขึ้นราคาค่าขนส่งก็ขึ้นราคานะคะแต่ว่าเราพยายามที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับพี่น้องเกษตรกรด้วยการจัดโปรโมชั่นให้กันแล้วกันเนาะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชวันนี้ครบ10กระสอบนะคะรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตาตากับบิ๊กทวีค่ะซื้อสูตรไหนขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียวกัน

ล็อกถูกมากคุ้มมากนะคะแนะนำเลยซื้อตุนไว้ไม่เสียไม่หายของไม่บูดไม่เน่านะคะตุนไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องยังไงเราทำการเกษตรเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาของหลายๆอย่างปรับราคาขึ้นมาแต่ว่าเรามีตุนไว้ก็อุ่นใจกว่าเนาะถ้าเกิดใครมีกำลังพอที่จะตุนไว้มีสถาน

0: คุยกันอยู่ที่สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE แอด BP2544 ID LINE บุญพืช @BP2544 ได้เลยค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: ดึงดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดึงดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่า1,700-1,800บางปีก็1,100-1,200เนี้ยว่าของบุญพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ๊ะมันบ่มีเชื้อราตัวไอ้ปีก้อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำหนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเฮาตัวเอ
1: ้ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเหี่ยวรากมันปอดใจลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เหี่ยวเขียวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีมันร่วนดินไม่เจ๋งไม่ดัง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @BP2544
5: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
6: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
5: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
6: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
5: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
6: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: คุ้มสุดๆจากบุญพืชกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะย้ำกันอีกทีฟังรายละเอียดไม่ทันฟังโปรโมชั่นไม่ทันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE แอด BP2544 ID LINE บุญพืช @BP2544 บุญพืช

0: งแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: ยังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันนะคะวันนี้ทีมงานบุญพืชภาคเหนือเลยนะคะขึ้นเหนือสุดของประเทศไทย พยายามจะร้องเพลงมันมีเพลงนึงแหละที่ร้องอย่างเงี้ยแต่ว่าคนฟังอาจจะนึกไม่ถึงนึกไม่ได้นะคะต้นก็นึกไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเพี้ยนไปจากต้นฉบับเยอะ เพราะฉะนั้นลืมมันไปนะคะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่หลายท่านเลยทีเดียวแล้ววันนี้ทีมงานบุญพืชจะไปเยี่ยมเยียนสวนยางพาราของพี่ละไมค่ะพี่ละไมเป็นชาวสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชที่จังหวัดเชียงรายและเป็นเกษตรกรบุญพืชที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราเอ๊ะจะพูดอะไรหลายอย่างเนี่ยจะบอกว่าพี่ละไมเป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเออสรุปแล้วจบแค่นี้เอายังไม่จบยังไม่ได้ฟังไปฟังกันค่ะว่าพี่ละไมใช้บุญพืชในสวนยางพาราแล้วได้ผลเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ละไมนะครับพี่ละไมชื่อจริงชื่ออะไรนะครับ
6: ชื่อละไมนั่นแหละ
5: นามสกุลครับพ
6: ี่แก้วคง
5: อันนี้สวนยางพารา
6: ใช
5: ่สวนนี้อยู่ตรงไหนครับพี่
6: อยู่หมู่3ตำบลหนองปะกออำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนี่

0: ไร่นะครับเนาะทั้งหมดกี่ไร่นะพี
1: ่350ไร
0: ่บุญพืชปีนี้ใช้เป็นปีที่2เนาะ
1: ครับ
0: ปีแรกใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: เปลือกนิ่มแล้วก็น้ำยางก็ข้นดีเพิ่มปริมาณขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับ
1: จากที่ว่ายางได้7-8ตันก็ปีนี้ก็หน้าหนาวก็ได้15ตันกว่า
0: โอ้ปกติหน้าหนาวเราจะได
1: ้ปีก่อนที่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยนี้ก็ได้อยู่ประมาณสูงสุดก็ยังไม่ถึง10ตันแต่ปีนี้15ตันขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะมากเลยเปลือกนิ่มนี่เพิ่งเปิดหน้าใหม่นะเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มมากเลย
0: เราสังเกตยังไงว่ามันเปลือกนิ่ม
1: ก็เวลาเปิดหน้ายางปกติที่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะเปลือกมันจะแข็งแต่ว่าปีนี้ที่ว่าจากปีที่แล้วแล้วเพิ่มมาถึงปีนี
0: ้
1: เปลือกมันนิ่มรู้สึกเลยว่าเปลือกมันจะนิ่มมากแล้วก็ยางมันก็เพิ่มแล้วน้ำหนักยางก็ดีด้วยน้ำยางมันข้น
0: อันนี้เพิ่งเปิด
1: เนี่ยเพิ่งเปิดได้4เม็ดเอง
0: 4เม็ด
1: จ้ะนี่ดูน้ำยาง
0: อันนี้ถือว่าสวยไหมครับดีเน
1: า
0: ะ
1: สวยดีมาก
0: อันนี้เพิ่งเปิดกีบเมื่อเช้านี้เนาะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะมีโรคมีอะไรรบกวนไหมครับเป็นชะลาอะไรนี่มีไหม
1: มันก็มีอยู่แต่ว่ามันเบาบางลงแล้วพอได้ใส่ปุ๋ยอันนี้แหละ
0: บุญพืชเน
1: า
0: ะค่ะใช้สูตรอะไรนะครับพี่เปิดหน้ายางเนาะครับ
1: สูตรที่ว่าเปิดหน้ายาง
0: ครับดินแล้วครับเป็นไงบ้าง
1: ดินก็
0: สภาพมัน
1: ก็สภาพมัน
0: สวย
1: สภาพสวย
0: ต้นยางใบยางเป็นไงบ้างครับ
1: เนี่ยใบหนาปึ๊ดเลย
0: ใส่บุญพืชเน
1: า
0: ะ
1: ใบหนาขึ้นมากเลยจากที่ว่าใบยางปีที่แล้วปีก่อนที่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี้มันคุกคิกคุกคิกอยู่แต่ว่าปีนี้ยางใบสวยมาก
0: ใบสวยเต็มเขียวนะครับว่าชอบอะไรมันเลยครับบุญพืชใส่ไปรอบนี้ครั้งที่สองแล้วสั่งมา2คันรถ10ล้อเลย
1: ชอบที่ว่าต้นยางมันน้ำยางคุณภาพดีแล้วก็เนี่ยยางแข็งยางแข็งมากเลยจากที่ว่ายางมันไม่มีคุณภาพไปก่อนนะก็ดี
0: ขึ้นนะครับ
1: จะ70-80%จากที่ว่าเคยใช้อ
0: ย่างอื่นเนาะ
1: เคยใช้ปุ๋ยอย่างอื่นเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยนี้ปีนี้ก็สั่งมาอีก
0: ชอบที่เปลือกนิ่มน้ำยาง
1: เปลือกนิ่มน้ำยางข้น
0: แล้วก็
1: ม
0: ัน
1: ก็ดีขึ้น
0: น้ำหนัก
1: เพิ่มขึ้นมาเยอะ
0: น้ำหนักเยอะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าเน
1: า
0: ะ
1: เกือบเท่าเลย
0: โอ้เกือบเท่าตัวราคาต้นทุนเราก็ลดลงด้วย
1: ลดลงด้วย
2: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ปกติรอบหนึ่งนี้ใช้เยอะไหมครับ
1: แล้วแต่ถ้าว่าเคยกรีดสัก 3,000 ต้นก็เอาไปประมาณ30กระสอบหรือกว่านั้น
0: เฉลี่ยกระสอบหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่ต้น
1: ต้นนึงก็ขึ้นกิโล
0: คือใส่ตามข้างๆร่องนะครับ
1: บางคนก็ใส่รอบคูณแต่ว่าถ้าให้มันได้คุณภาพใส่รอบคูณดีกว่า
0: ครับ
1: มันจะเร็วมันชุ่มเร็ว
0: ใส่รอบต้นแล้วครับเนาะ

0: อกเยอะแล้วก็เปลือกมันจะตายหน้ายางตาย
1: แต่ว่าถ้าใส่บุญเพิดมันก็
0: เนี่ยหน้ายางมันคืนกลับมาเยอะแล้วนะมันคืนกลับมาเยอะแล้ว
1: เหมือนว่าแก้หน้ายางตายนะ
0: เออใช
1: ่อ๋อคือใส่บุญเพิดแล้วหน้ายางมันไม่ตายคือหน้ายางมันดีขึ้น
0: ต้นเชื่อมันตายไม่มีแต่คืนกลับมาหน้ายางมันจะกลับมาเหมือนเดิม
1: อันนี้คือข้อพิเศษของมันนะ
0: ใช่ข้อพิเศษของมัน
1: ปีหนึ่งนี่มันคืนขึ้นคือหน้ายางที่ตายไปนี่คือมันคืนมาเลย
0: คือปีเดียวนี่เห็นคุณภาพเลยว่ายางมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยางมันคุณภาพดีด้วยยางแข็ง 100% เลย
2: อย่างนี้คือมันขึ้นมาเร็วนี่คือ
0: ใช่มันขึ้นมาเร็ว
2: เพิ่มเร็วคือดีต่อ
0: ดี
2: ต่อต้นเนาะ
0: ใช่
2: ปกติมันไม่ขึ้นเร็วนะพี่เนาะ
0: ใช
2: ่ขึ้นเร็วนี่คือมันดียังไงนะ
0: มันเปลือกมันจะงอกขึ้นหนาเร็วแล้วก็เปลือกยางที่ว่าจากที่ว่ามันบางๆมันจะหนากว่าปีอื่นๆที่ว่าเราใช้ปุ๋ยตัวอื่นเปลือกยางมันจะดีมากเลยมันหนา
2: แต่ว่าเวลากรีดมันก็นิ่ม
0: นิ่มแต่เปลือกยางมันหนานี่มันได้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเข้าไปเปลือกยางมันหนาเปลือกยางมันหนามันได้น้ำยางเยอะ
3: มันต้องดูที่ใบมันอีกทีนะครับเนาะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: ถ้าใบมันพร้อมใบมันสวยก็กรีดได้
4: ใช่ถ้าใบมันสวยสวยลาน้ำแบบนี
3: ้ครับโอเคอ๋อเห็นว่ามันสมบูรณ์แล้วก็กรีดเลยไม่ต้องรอ
4: ใช่
3: ไหมเมื่อก่อนนี้5มีดเต็มถ้วยตอนนี้เหลือ3มีดถ้าเปิดเต็มที่นะ
4: ใช่
3: น้ำยางก็ขาวสวยดีนะครับ
0: สวย
4: นี่ครับต้นยางก็ต้นเป็นต้นแข็งอันนี้โอเคแล้วมันไม่นิ่ม
3: ครับ
4: แต่ถ้ายางมันไม่คุณภาพมันจะนิ่มน้ำมันเยอะ
3: ครับ
0: ยางคุณภาพดีมันเป็นแบบนี
1: ้ข้นนะครับ
0: ข้นเป็นยางข้น
1: ถ้ามันไม่ข้นมันก็จะ
0: ไม่ติดมือแบบนี้
1: อันนี้ติดมือคือน้ำยางข้นน้ำยางคุณภาพดีนะคร
0: ับใช่ใช่น้ำยางใสไม่ติดมือแบบนี้ไม่มีคุณภาพ
1: นี่มีดแรกของปี
0: ใช่
1: โปรตีนมีดแรกของปีนี้น้ำยางมันจะไหลดีไหมครับ
0: น้ำยางไม่ค่อยไหลนะปีอื่นน้ำยางไม่ค่อย
1: แต่นี่ใส่บุญเพื่อนมาปีหนึ่งมาเปิดปีนี้มีดแรกของปีน้ำยางไหลดี
0: น้ำยางไหลดี
1: เสียงมันคิดดีนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ไหลแล้ว
0: ถ้าหน้าหนาวมันจะไหลตามมีดเลยตุ๊บหน้าหนาว
1: อันนี้มันหน้าร้อนนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าหน้าหนาว2มีดนี่เต็มเลยเต็มถ้วยนะ
1: กรีดง่ายนะครับ
0: กรีดง่าย
1: น้ำยางไหลดีนะครับ
0: ใช
1: ่สีขาวข้น
0: เนี่ยน้ำยางขุ่นแบบนี้แหละคุณภาพดีย
3: ังไงขอบคุณพี่ละไมอีกทีครับผม
0: คร
3: ับขอบคุณมากครับผม
5: ต้นยางสุดโทรมจากการโหมกรีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้ปุ่นพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลยโอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
6: หน้ายางหนาเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีเพราะมีการสะสมอาหารในลำต้นมากแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งให้พี่น้องเกษตรกรด้วยนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราตัวจริงเสียงจริงพี่ละไมทำสวนยางพาราอยู่ที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมายืนยันการันตีให้พวกเราได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่กำลังตัดสินใจใช้ดีไม่ใช้ดีบุญพืชอยู่มา25ปีคุณผู้ฟังถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาได้จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ก็ต้องลองอยากลองใช้บุญพืชรีบเลยจ้าเพราะว่าช่วงนี้กำลังมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ10แถม1บวก1ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบนะคะคละสูตรก็ได้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบทันทีตาตากับบิ๊กทวีมีโปรค่ะซื้อตาตาหรือบิ๊กทวีสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้รวมกันแล้ว2ขวดนะคะฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดทันทีจากบุญพืชค่ะ
5: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
7: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
5: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
7: ตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1 กสูตรทุกขนาด
5: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
7: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% เพื่อพี่น้องชาวไร่ต้องการให้อ้อยปลูกใหม่แตกกอใหญ่แตกกอมากอ้อยโตเร็วอ้อยโตไวอ้อยได้น้ำหนักดีมีความหวานเพิ่มขึ้นต้องการยืดอายุอ้อยแก้ปัญหาอ้อยต้นฝอยและลดการระบาดของหนอนก่ออ้อยต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับต้าต้าต้องการให้มันสำปะหลังหัวใหญ่ไม่เป็นแขนตุ๊กตาหัวไม่เน่าเก็บได้นานปริมาณแป้งมากใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วทำใจได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: กนะคะพี่เห็นผีจากแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้ำนิ่งไหลลึกจากกล้วยสแตมค่ะฟังสองเพลงผ่านไปถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะคุยกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000แล้วก็ช่วงนี้ไม่รอช้าเดี๋ยวเวลาไม่ทันพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกันอีกส่วนนึงนะคะคุณสมเกียรติธรรมจีปลูกมะม่วงอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: วันนี้หมู่เฮาเจ้าบุญพืชได้มีโอกาสมาเอาหาพี่น้องเกษตรกรวันนี้เฮามาแอลกันที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนมาแอลพอสวนมะม่วงซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้องเกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วงแล้วนะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับชื่อป้อหยังก็ครับ
3: ป้อสมเกียรติธรรมจีครับ
2: ป้อสมเกียรติธรรมจีพื้นที่ที่เฮาอยู่ด้วยกันนี้เป็นของบ้านหยังก็ครับ
3: บ้านหัวห้วยครับผม
2: บ้านหัวห้วย
3: ตำบลหนองยวง
2: อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนพ่อสมเกียรติทำมะม่วงอย่างอยู่ตอนนี้เป็นห้องพันธุ์อย่างครับที่เราดูกันนะครับ
3: พันทองดำครับผม
2: มะม่วงพันทองดำ
3: ครับ
2: เนื้อที่ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับ
3: เนื้อที่ผมมันมี11กว่าไร่ครับผม
2: 11กว่าไร่นี่เป็นทองดำทั้งหมดเลยการหรือว่าแยกสายพันธุ์อื่นตัว
3: เป็นทองดำหมดเลยครับ
2: ประมาณจำนวนต้น

0: ไม่ครับสักที่ต้นครับ
1: มันอยู่ๆประมาณสัก800กว่าต้นนะครับ
0: 800กว่าต้นบนเนื้อที่11ไห่นี่นะครับ
1: ครับผม
0: มะม่วงนี้ถ้าจะเก็บผลผลิตจะแต่ช่วงที่เก็บหน่อยคือเดือนอย่างครับ
1: สิงหากันยาเนี่ย
0: อ๋อสิงหากันยาซึ่งตอนนี้เฮามากันในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มะม่วงกำลังขึ้นเม็ดไม่ก็ครับ
1: ครับ
0: ขึ้นเม็ด
1: น้อยอยู่ครับ
0: ได้รับข้อมูลมาว่าป้อใจบุญพืช
1: ครับครับบุญพืชครับ
0: กับส่วนมะม่วง
1: ครับผม
0: บุญพืชที่ป้อใจใช้ทั้งหมดกี่สีครับกระสอบครับ
1: มันใช้อยู่ประมาณสัก2สีอ่ะใหม่ๆผมใช้สีน้ำเงินนะถ้ามันเป็นน้อยมาแล้วผมขึ้นเม็ดมาผมก็ใช้สีแดงเนี่ย
0: สีแดงหรือชมพูนั่นนะ
1: ชมพูนะครับ
0: ซึ่งบำรุงต้นจะกระสอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: บำรุงผลกระสอบสีชมพูป้อใจบุญพืชกับเคมีก่อนหรือว่าเฉพาะบุญพืชกับขี้งัวอย่างเดียว
1: เพราะแต่ว่าไปก่อนตอนน้อยๆเขาใส่ยูเรียเหมือนกันหรออ
0: ๋อใช่เมียตาส่วนร่วมก่อน
1: ครับ
0: อะไรบุญพืชอะไรยูเรียอะไรอ่ะ
1: ยูเรียเนี่ยผมใส่ตอนน้อยๆเดี๋ยวหรอ
0: ตอนใส่น้อย
1: ๆครับ
0: แต่เป็นช่วงยูเรียคือยูเรียอย่างเดียวมาผสมบุญพืชเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพอยืนต้นมาแหมแล้วปุ๊บก็เป็นสี
1: เป็นสีเลยผมบัดใจละ
0: บัดใจละยูเรียจะช่วงนี้ช่วงเดียว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็ใช้บุญพืช
1: บุญพืชกับขี้งัวนะครับ
0: กับขี้งัวกระสอบสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: ใช้ไปถึงระยะที่ว่าขึ้นเม็ด
1: ขึ้นเม็ด
0: ถึงมาใช้สีชมพู
1: ชมพูเราเก็บเกลียวแล้วก็เขาใช้สีชมพูนะจ๊ะ
0: การทำมะม่วงป้อเนี่ยทำมากี่ปีละประมาณ
1: มะม่วงนี่กำลังสร้างมาอยู่ประมาณสัก6ปี
0: 6
1: ปีเข้ามาเนี่ยครับ
0: ทำมะม่วงมา6ปี
1: 6ปี
0: บุญพืชใช้มาสักประมาณกี่ปีแล้วครับ
1: บุญพืชผมกำลังใช้มา3ปีที่แล้วนะครับ
0: 3ปีเพราะอย่างเหตุผลถึงฮึป้ออยากลองใช้บุญพืช
1: มันบุญพืชเฮาใช้มันได้หลายอย่างได้มันอย่างลำไยเฮาใช้มันก็บ่แตกครับอย่างก็อย่างมันดีมันบ่แตก
0: แม่นลำไยนี่ทำใช้บุญพืชไปแล้วจะบ่แตกเปลือกหนา
1: เปลือกมันหนา
0: อ่ะแล้วเป็นลำมะม่วงเหรออย่างที่เหตุผลที่จูงใจป้ออยากใช้ครับ
1: ที่เฮาใส่ขึ้นมันก็มันเขียวเมินอ่ะ
0: เขียวเมิน
1: มันเขียวเมินอ่ะคําฮึดินเฮามันอยู่เมินๆน่ะ
0: ครับซึ่งมะม่วงทองดำที่ป้อปลูกนี่เปิ้นส่งเข้าโรงงานกันหรือว่าใด
1: เฒ่าแก่ลงเพิ่นมาซื้อที่ตรงของเพิ่น
0: นี่แหละอ๋อเพิ่นซื้อเพิ่นมาเก็บคนเดียวกันครับ
1: เก็บคนเดียวครับ
0: อ๋อเฮาขายให้เพิ่นปีที่แล้วป้อขายแต่ใดครับบอกได้ก่อนครับ
1: ปีแล้วนี่มันใหม่ๆนะผ
0: ม
1: ขายได้ส่วนนี้ผมขายได้ประมาณสัก 50,000 ครับ
0: ครับ
1: มันติดกับบัลลังก์เพราะมันต้นน้อยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ลงทุนหนักกว่าปีแล้วประมาณเท่าไหร่เฮาขาย 50,000 ไปเนี่ย
1: ปีแล้วผมลงทุนก็บ่ถึง 10,000
0: อ๋อลงทุนบ่ถึง 10,000 บาท
1: ครับ
0: ขายได้ 50,000 ไป
1: 50,000 ไปปีแล้วมันผมขายมันก็มันใช้ว่าแพงได
0: ้ครับ
1: แพง
0: อยู่ที่ราคาตัว
1: เอง
0: สุดท้ายขอป้อสมเกียรติฝากเอิ้นผ่านรายการวิทยุของบุญพืชเฮากำหน่อยเอิ้นเชิญชวนเพิ่นคนที่บ่ฮู้จักอยากได้คือเพิ่นฮู้จักคนที่บ่เคยใช้เพื่อเพิ่นจะได้ลองใช้อย่างป้อ
1: ถ้าจะใช้บุญพืชนะตอนเฮาใส่แล้วมันได้ผลมันดีสํารุนพุ่น
0: ใส่ผลระยะแรกใช้ระยะแรกก็ต้องใจเย็นหน่อย
1: เออใจเย็นหน่อยมันจะดีสํารุนมันต้นเฮามันจะเขียวเมินน่ะ
0: เขียวเมินที่ชอบที่สุดในการใช้บุญพืชคืออย่างที่ชอบที่สุดอันดับ1เลย
1: มันอดเน่าอดหยังดี
0: บ่อ๋ออดเน่าอดหยังซึ่งปัญหาโรคเน่านี่มันมีกับมะม่วง
1: มันก็มี
0: ฝนนักหรือ
1: ไม่มันอย่างได้มันถ้ามันนี่มันจะแตกเด
0: ้อ๋อมันจะแตก
1: แม่งก็บ่ทักเจาะดี
0: อ๋อแม่งก็บ่ทักเจาะ
1: เปลือกมันจะหนา
0: เปลือกมันหนาถ้าเปลือกบางแม่งมันเจาะอันนี้เหตุผลที่ปอชอบพิสูจน์ในการใจบุพเพเนาะ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมไอ้คำป๋องกับทีมงานบุพเพขอบคุณชนะปอสมเกียรติธรรมจีที่หื้อหมูหอมมาเอาหาเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มาเมียงนักขอบคุณครับผม
1: ครับผมบุญพืชของไทยผลไม้โต
2: ไวลูกใหญ่สมบูรณ์บุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
3: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
4: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ Tata ช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
5: ปั
4: ังไม่

0: ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
1: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
0: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

รีอันนี้ฟรีไหมเรียกว่าฟรีไหมก็ฟรีไงก็คือถ้ายังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วถ้าเป็นเกษตรกรยังไงก็ต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเร็วหน่อยนะคะตุนไว้ช่วงนี้ก็จะได้ของฟรีของดีในราคาที่คุ้มค่าเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยแน่นอนโปรโมชั่นเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจากใจพวกเราชาวบุญพืชในยุคที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงวันนี้นะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าจะเป็นบุญพืชก็ได้นะคะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย10กระสอบหรือว่ารวมๆกันแล้วคละสูตรเนี่ย3อย่างเนี่ยให้ครบ10กระสอบนะคะก็รับฟรีติดจะไปแล้วติดรับฟรีบุญพืชสูตรเลือกเป็นของแถมนี่เลือกได้นะคะมีให้เลือกด้วยจะเลือกเป็นสูตรบำรุงต้นก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นสูตรเปิดหน้ายางพาราก็ได้นะคะ1กระสอบเนาะ10แถม1แล้วก็ที่บวกอีก1ก็คือเสื้อปุ๋ยสวยๆจากบุญพืชเอาไปใส่เท่ๆอีก1ตัวนะคะส่วนตาตากับบิ๊กทวีนะคะซื้อ2แถม1ค่ะทุกสูตรทุกขนาดซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นคละสูตรได้นี่คือโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรในยุคที่อะไรอะไรก็แพงบุญพืชไม่แพงนะคะแล้วก็

49,000 line@bunpheut@bp2544 line@bunpheut@bp2544 วันนี้เตือนใจเวลาหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจ้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกบุกภูวิลล่าเกาะพังงานผิดกฎหมายสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านฉลกหลำตำบลเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์เวลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพังงานบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะหากถือหุ้นเพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพังงานได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมลระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลส.ส.พักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมลหนุนอนันต์โฆษกพักประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พักประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้ว นายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวภคมลกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุราผู้พิพากษาดาร์เรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคาน์ตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะขับรถขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะมีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
8: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75

5 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษา

0: ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่น้องชาวลุงเกรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันจึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: Radio Go Green
1: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
0: Mcot Radio Go Green
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุด

0: เพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการ

0: ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: วินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
0: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: ิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
1: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
2: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
3: ด้วยความสามัคคี
4: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงาน
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรี
8: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
9: MCOT Radio Go Green
10: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
11: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไง

0: เริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายและประเทศ

ไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฐานทหารกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริปเพนทอเข้าสู่สายการผลิตบริษัทซับสวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือ Gripen EF เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัทซาบสวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2570โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผน

ว่าปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม

0: 120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M

0: โอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร 074-617-392 และ 080-067-3429
1: ชาวลุงเตรียมเฮงานย่ายร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อกภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อกทั่วประเทศหมายช็อปกันจึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อกชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำรอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีรอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงช่วงเย็นนะคะกับการเดินทางกลับบ้านของคุณผู้ฟังนะคะกับจ๊ะจ๋ากฤษณิภานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะเราอยู่ด้วยกันอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะกับการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ

จะต้องแบบฝากย้ำเตือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าทุเรียนนะคะเตือนภัยนิดนึงนะคะวันนี้มิจฉาชีพออนไลน์ผิดปลอมหลอกขายทุเรียนราคาถูกนะคะอย่าง99บาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะกลโกงของมิจฉาชีพนะคะสร้างเพจปลอมใช้รูปทุเรียนสวยๆนะคะชื่อเพจน่าเชื่อถือตั้งราคาถูกผิดปกติถูกกว่าท้องตลาดรอให้รีบสั่งซื้อแล้วก็ให้โอนเงินก่อนอ้างค่าส่งจองสินค้าแล้วก็หายเงียบนะคะแล้วก็บล็อกปิดเพจนี่หายติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับสินค้าวิธีเช็คก่อนสั่งซื้อนะคะควรตรวจสอบเพจนะคะว่าเพจเนี่ยเป็นเพจจริงไหมดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเปรียบเทียบราคาดูทุเรียนคุณภาพดีราคาต่ำเกินไปอ่านไม่เป็นความจริงไม่โอนเงินก่อนรับสินค้านะคะโอนเงินเมื่อเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจนะคะได้รับสินค้าแล้วแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะมากและบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะได้ทุเรียนดีแล้วก็ถูกนะคะพอเห็นถูกนิดหน่อยเนี่ยอาจจะชะล่าใจนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะ

0: 0698975-9999
1: และ0639165392
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
8: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: ล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพแนะนำนะคะมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายกล้องรุ่นนี้นะคะเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้แบ่งกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวทั้งหมดนี้เราจ่ายคุณเพียง 1,000 ให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะ
1: ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะขอเสียงมือต้อนรับพี่แอดคาราบาวพี่ป้อมมัทสนีพี่เบิร์ดธงชัยพี่วสันต์โยติ

วัสดีครับมาฟังเพลงกันดีกว่านะครับ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN

0: เดตช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
2: เป็นยังไง
1: บวกไป 33.70 จุดนะ
2: ปิดที่1,500หรือ
1: 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวด์แรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็นฟรีโฟลด์และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะฮะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
2: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกบวกเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
2: ่
1: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยจุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ามันยังแก้นี้ไม่ได้ก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย
2: ่
1: างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
2: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้เขาลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะเพราะว่าประเด็นไอ้เรื่องฟรีโฟลด์ก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะซื้อขายได้ในตลาดเนี่ยอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วก็จะไปดู
2: ให้น้ำหนัก
1: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งก็จะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
2: ถ้าเพิ่มก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
1: โอ้ยตลาด
2: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
1: พร้อมเลยนะ
2: ไม่ได้ซื้อกับเขาสักหน่อยนึง
1: ไม่อันนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกคักทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
2: ออกไปก็กล้าซื้อโอเลี้ยงกิน
1: เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่นะข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาได้หรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังค์จับจ่ายกันขนาดนี
2: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าปรากฏออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
1: ครับ
2: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงยังมีโอกาสในการหาได้อ
1: ่
2: ะ
1: เราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ้นเฮิร์นก็ยังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลทางจิตวิทยาอยู่ครับ
2: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเว่นของการลงทุนซะอีก
1: เอาวันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
2: อ๋อใช่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผม
2: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันลงทุนไตรมาส1พุ่งไปถึง 2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต 3% ค่ะคุณเอกนิตินะคะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ไปพูดที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือ

บอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อนทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลุกลามสู่เศรษฐกิจตลอดจนวิกฤตพลังงานและภาวะเงินเฟ้อ

0: แค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาท
1: โ
0: ธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริงนะไอ้ขอเนี่ยขอส่งเสริมล้านล้านนะแต่ลงทุนจริงพบว่าลงทุนเติบโตถึง 18% มูลค่า 260,000 อ่ะคุณตัวเลขการลงทุนผ่าน VOI นั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 25-30% ของการลงทุนทั้งหมดได้ซ้ำนี่ค่ะเราคือ safe haven คือไม่ใช่แค่ฉันสันเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็น safe haven ถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็น safe haven เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไปได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ Safe Haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและซัพพลายเชนใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะที่ในสารฮะไม่ใช่เหรอคะ
2: ไม่ใช่เหมือนก
0: ันถึงขนาดจามเลยทีเดียวนอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งเสริมยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นยังไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างมันเยอะนะ
2: ก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้เขาก็พูดไง
0: ก็ไม่วิกฤตนะแล้วไปกู้ทำไม
2: ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่รู้จะต้องไปกู้พลกร
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
2: อะไรก็ดีทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเอ็นทีมปรากฏยังไม่เจออาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
2: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศไอ้รีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะเพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่เป็น
0: 18ตัว
2: 18ตัวเลย
0: 18ตัว
2: 18ตัวเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ12 18
0: ตัวนะฮะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
2: เขาเจอ
0: ในอาเซียน
2: เจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
2: ไอ้เรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงิน
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่ประสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
2: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม่
2: มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู่แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่าในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตตามเศรษฐกิจของเขามันจะ cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะถูกจับตามองมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของ

0: ภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายหมดนะแล้วเงินเฟ้อก็สูงนะเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ
1: ตรงนี้นี่ไงที่เขามีความต่างกับไทยไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
0: คือของเราเนี่ยการเมืองเราอ่อนแอมากในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลที่อ่อนแอแต่ว่าเผอิญว่ากลไกของเราเนี่ยในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยออกแบบไว้ว่าห้ามการเมืองเข้าไปแทรกแซง
1: เราถูกปฏิรูปแล้วตั้งแต่ปี40พูดกันง่ายๆเรายกเครื่องกันมาแล้ว
0: การเมืองไม่สามารถไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันทำดำเนินการโดยเทคโนแครตอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: การเมืองก็พยายามจะไปบีบเบิร์บแต่ว่ามันมีวาระของการบีบได้เพียงแต่ว่าคุณก็ไปเปลี่ยนตัว
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: กรรมการ
1: ไม่ยอมงอบ้าง
0: หรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทำได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระคุณไม่สามารถทำได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่
1: อง
0: แล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้การที่ทำให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่นายสารคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ไม่มีตัวเลขอะไรออกมาเรียนก็บอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่มีความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากัน
0: แล้วไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิดว่าไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เวียดนามสิงคโปร์มาเลเขาได้คร
1: ับ ได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือเรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข 7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่ 2-3,000 ไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย 7,600 ไร่พี่สารคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA 5ค่ะ
0: ของวาเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะพี่สารลองคิดดู WHA 5นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรก็อีกนะ
1: เฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปวกแดงเนี่ย 7,600 ไร่พี่วิสารเพราะฉะนั้นในการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่เกือบหมื่นไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ 7,600 อ่ะแล้วอย่างที่อื่นๆอีกหลายรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการไอ้เจเนเรตไอ้เรื่องของเศรษฐกิจไทยของเรายังไงนะ
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นๆล้านเลยนะคะเป็นหมื่นๆล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่สมมุติว่า 25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ 5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนําเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบหรือตัวเลข
1: เวลาที่เราบอกว่าการก่อสร้าง 25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง 5,000 ล้านค่ะ 20,000 ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ 5,000 ล้านนั่นน่ะ
0: ก็ไม่รู้บริษัทไทยป่ะนะ
1: ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะ

0: ในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได้
1: ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจาก ประเทศแม่เขาเลยนะ
0: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
1: ครับ
0: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุยที่พังงานดีคิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: ค่ะพี่สารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวแล้วที่ไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่สาร
1: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็อุตลุดเลยนะ
0: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านอะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นรู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สารแต่รู้หมดแล้วตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในเอาออกความนอกเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครเหอะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
1: ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็
0: เป็นเรื่องใหญ่มากอะ
1: เป็นเรื่องมือฉา
0: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
1: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาก็คงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้ความรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วยก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้แต่ว่าพี่ชายสายเนี่ยล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุด

0: ยนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่าไปอย่าไปอธิบายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
1: ไม่ชื่อไม
0: ่คุณไม่คุณอะไรนะสุนิช
1: มาผู้ชายเดี๋ยวสะใภ้สุนิชผู้หญิงชื่อไม่อะไรละ
0: พัน
1: ละ
0: อะไรนะที่
1: พัชรันค่ะพัชรัน
0: เป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดารา
1: เป็นดาราและพัชร
0: ันอันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรงว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ว่าจะขออย่าไปแรงกลับอะไรนั่นเลยคือนาทีนี้มันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะยิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าดูอย่างก่อนของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อีกจริงๆว่ามันอะไรยังไงกันใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะพอไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจับต่อสรุปว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะที่ไพศาลถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครอบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรอ่ะแล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะพอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: เออวันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีอิทธิพลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เอาบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าเดียวไงมันก็มีเอกขัดจงขัดแย้งกันก็มีที่พังงานแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงานกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์อย่างไรที่คนพิกลนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานนะครับก็เป็นงานที่ตำรวจเขาต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเรียนดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่สองคนมีคนไทยอยู่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง 3,000 ชนะจริงๆแล้วอ่ะออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาติหนีได้มีคนไทยอยู่2คนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนนึงอ่ะนะรับจด200อีกคนนึงก็2 300เหมือนกันอ้าวแล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปรื้อไปถอน

0: ไปยึดเขายังไง
1: ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีไป
0: โถ
1: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาเป็นนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยกูต้องไปพิสูจน์อีกแหละว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะไปพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจับตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาสที่ว่าจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจงครึ่มมากอะโชว์ให้ดูหน่อย
0: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อแล้วก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะพี่ไพศาลจนได้ยินคิดว่าเอ๋หมอนิ่มไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอ้หมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียวยังอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
1: ที่วันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนแล้วนี่แหละหลังเกิดเหตุจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเลียวรายงานยังระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศหรือวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขในปัจจัยนี้จะไปเอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักชัยให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
0: ถ้าเราไปตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา
1: ครับ
0: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่ปังงานคุณสมชาคุณอะไรนะสำราญนวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า
0: โอ้ยนั่นอีกอ่ะ พลตำรวจโท
1: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกัน

0: อะไรอ่ะน่ะนกประสิทธิ์ปูนสวัสดิ์ก็ไปก็เนี่ยที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่6หลังมีอิสราเอลอยู่คนนึงคนอะไร2คนแค่นั้นนะคะ
1: แล้วก็ไปที่ไอ้รีสอร์ทที่ว่าเนี่ยก็มีฝรั่ง
0: ผู้หญิงเดิน
1: กับผู้หญิงเดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
0: ่ค่ะ
1: นั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพนันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณสำราญนวลมาก็จด
0: บิ๊กนวลบิ๊กนวล
1: คอยจดเข้าใจว่า
0: เอาไว้พูดพวกนี้
1: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็ข่าวอันนั้นอะรายงานนายกแล้วก็
0: นั่นแหละที่ว่าเอาไว้พูดพรุ่งนี้ไงให้นายกฟัง
1: ผู้กำกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาเออใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
0: ถ้าเรียนเป็น
1: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบรีฟนั่นแหละ
0: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันตั้งแยะแล้วไม่ต้องไปจับเจ๊คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่ในศาลแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสะเงาะสะแงะคนนี้แหละเหมาะมือ
1: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งๆเนี่ยก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยคงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
0: แล้วก็มีแค่7หลังเสียหายน้อยหน่อย
1: แล้วก็ไปหาตัวอะไปหาทางรอดกันในศาลกันแล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำบางคนตั้งบริษัทให้300 400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
0: พี่ศาลหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
1: มันพูดเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้คนที่จดทะเบียน
0: ไม่ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่ศาลถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อ่ะ
1: คือฝรั่งพวกนี้มามันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขายแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให
0: ้เขาเรียกว่า one stop service ฮะ
1: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
0: อำพรางให้ทุกอย่าง
1: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแหละครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมาเนี่ยคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติอย่างนี้มันแรงนายกคงต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกรบไปสู้ไอ้ข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
0: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
1: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยละเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
0: ก็เอาซะหน่อย
1: แล้วเที่ยวเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโจ่งฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโจ่งฉาง
0: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5ดาวหรูๆเนี่ยที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตามไม่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้เลยจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเป็นที่ของเขา
1: ทุกมื
0: ้อชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาทาน

0: จองห้องอาหารนู้นไงตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะ3 ทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
1: คนนั่งใช้โต๊ะ
0: ใช้ฟา
1: ซิลิตี
0: ้และพร้อมทะเลาะและถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
1: ก็เนี่ยเหมือนกับที่เกิดที่ปลายนะ
0: แบบนั้นเลยค่ะ
1: ปลายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
0: แบบนั้น
1: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาทงทูตไปพังงานนี่ก็ผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เรื่องรีวิวเนี่ยสำคัญมากจะรีวิวให้เขาเสียหาย
1: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41 นาทีครับคุณต่อครับ
0: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
1: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญนวลมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟัง
0: เทเลอร์วิลล่
1: าการตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงเวทตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอวิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดเทอทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นอ่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของก็คงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
0: คือเห็นแล้วเนี่ยไอ้มันมีตั้งแยะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆไม่แปะไม่ไปบ้างอ่ะ
1: ก็คงคิด
0: เหมือนกัน
1: ก็คงคิดอย่างนั้นนะคงคิดอย่างนั้น
0: ข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วทำไมเป็นชั้นเขาจะสงสัยไหมคะ
1: คงคิดอยู่
0: วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วนะคะ
1: รองโฆษกใช
0: ่ไหมใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
1: เห็นบอกว่านายกบอกว่าเพิ่งว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
0: ฟังได้เหรอ
1: ฮะ
0: ฟังได้เหรอคะว่ากรองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
1: นายกพูดนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
0: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
1: ก็พรรคร่วมรัฐบาลก็มีอยู่2 พรรคนะครับ
0: อาจารย์พรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
1: กับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มีตำแหน่งแห่งหนได้อย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลย
0: ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการธุรกิจคมนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตรเลียมกฎหมายว่าได้หลักทรัพย์โอ้โหปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู
0: ่ต้องขออนุญาต
1: ว่าจะเป็น one stop service ก็คือมาขอณจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตะเวนขอ

0: หลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop service ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ว่าที่แถลงก็รู้สึกจะพูดว่า
1: ไม่ต้องอนุญาต
0: ไม่ต้องขออนุญาตเลยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งอยู่นะ
1: ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
0: มันจะเป็นไปได้ไงยิ่งมาขุดเจาะน้ำไอ้ปิโตรเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
1: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: โฆษกเนี่ยรองโฆษกเนี่ย
1: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัชดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
0: ด็อกเตอร์ด้วยนี่
1: ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงอะนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่อะมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะพี่นายสารมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดหนึ่งหรอ
0: คุณอันก็ติงแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
1: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมฮะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมฮะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
0: รับน้องเลยนะ
1: นี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นหรอประเทศไทยที่ให้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงาน Money Expo 2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกันเนี่ย
2: คือบริษัทการเงินธนาคาร
1: ครับ

0: ก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2556จนกระทั่งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะ
1: ค
0: ่ะไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสม
1: อ
0: หมายความว่ามี
1: เงินออมน้อย
0: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า 1. ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPLผมบอกได้เลยส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิต
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มได้บัตรเครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสียหนึ่ง
1: ในเนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะคำเนี้ยเนี่ยท็อปปิกเนี่ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
0: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้4แสนบาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ 300,000 บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอหนี้ตายไปว่าหนี้ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อแม่อะไรต่อก็
1: ก็เดินไม่มีบ้านอยู
0: ่เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่ส่งทอดนะ
1: อ๋อหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วอ่ะ พวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับ600รายวัน
0: แล้วคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหมก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคเป็นมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเนี่ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้ว

0: รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนจะชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุฏิอาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร02 201 63

วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วย

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุด9นาฬิกา3นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู
1: ่เมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไหมการรับฟัง
2: น่าจะต้อง

0: สะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะก็เมื่อกี้คุณหมอธนการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณทรายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันนี้เรื่องเนี้ยข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากเรียนก็เลยต่อไปใน
1: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจกัดกลุ้มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นใจเขามาก
0: เรียน
1: ไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนในเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างยิ่ง
0: ค่ะเรียนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
1: ้
0: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขาก็มีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะพี่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
1: ครับ
0: โอเคตกลงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฤกษ์ปรีชานะคะ
1: ที่ว่ามาจากไลน์แมน
0: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
1: ไม่ใช่คุณอนุชา
0: ค่ะ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะ
0: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่ Line Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Line Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Line ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษมีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทม.น่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษจะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ Line Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Line Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษเลยนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมเผอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องวันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
0: ใช่ค่ะพ่อโคเสียงทายได้ผ้า6คืบเท่ากับน้ำจะนอน

0: ้อยเพราะฉะนั้นในณนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
1: ผ้าหกคืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
0: ใช่ไหมคะ
1: ยาวลงไปก็แสดงว่าน้ำน้อยถ้าผ้าสั้นนี่ก็จะน้ำเยอะ
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปนี่ณหกคืบใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็กินเหล้าด้วยนะคะ
1: พระโครู้สึกจะทุกปีส่วนใหญ
0: ่ทำไมกินเหล้าทุกปีเลยไม่เข้าใจอ่ะ
1: ไม่ทราบ

0: จะหาว่าพูดอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ดิฉันก็นั่งดูอยู่ดิฉันก็ชอบชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะดิฉันก็ชอบมากคือการตกแต่งพระโคก็สวยค่ะท่านก็มีผู้พระโคมีผู้ที่หูด้วยนะคะผู้สีขาวที่หูแล้วก็สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันที่เขาดิฉันก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่ 3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคอันนี้นี่กินนี่ดีกว่าอะไรงี้หรือเปล่าอะค่ะ
1: เอาไม่ใช่จะหมุนจะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนให้ให้ทั่วถึงอะ
0: คือหมุนก็หมุนอะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะฮะ
1: ดึงให้กลมเข้ามา
0: ดึงไปตรงที่เล่าหรือเปล่าเพราะผมกินเล่าทุกปีเลยค่ะนะคะ
1: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนากวันเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
0: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
1: ที่พอเสด็จพระดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกตีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี
0: ้ผ
1: ู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่านายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
0: จะไปปลูกข้าว
1: ก็จะ
0: มีนาของตัวเองเหมือนกันนะ
1: มีเข้าใจก็คงมีนะ
0: เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
1: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทำที่เขาใหญ่ ผมว่ามันก็ผิดกาละเทศะนะ
0: ไปปลูกได้
1: ข้าวใหญ่ได้ไหมข้าวได้ไหม
0: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพ
1: ี่
0: ประสานเคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
1: เคยไปเล่นกอล์ฟ
0: สนามกอล์ฟ
1: สองสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
0: เคยไปอยู่
1: มันมีที่พักเหรอมีที่พักไหม
0: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
1: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟ
1: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮาส์กับที่จอดรถนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลยมีแคดดี้เขาบอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
0: อนุลงเก็บเครื่องบินค่ะ
1: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
0: คุณอนุทิน
1: ได้
0: ย
1: ิน
0: คำนี้มาก
1: นานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วคร
0: ับ ก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร
1: ่โอเคเข้าใจได้ครับ
0: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะ
1: ครับพักกันก่อนอีกสักครู่นึงครับ
0: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราอ
1: ีกคุณนันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:14 ครับ
1: ค่ะ
0: คุยกันต่อครับ
1: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
0: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
1: เข้าใจว่าFacebook ไม่มีนะคะ
0: ครับไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอริกันเป็นแก๊ง
1: ที่ไหนคะ
0: อยู่ในกัมพูชาก็เป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริในกัมพูชาตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นเนี่ยเขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
1: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
0: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงน
1: ะ
0: มันมีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่
1: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจเชื่อว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
0: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้น
1: แต่ทำไมตำรวจเชื่อเรียนไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่นู่นไม่ง่ายกว่าหรอคะ
0: เห็นตำรวจบอกว่าวันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันนะเราก็ฟังเขาไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่ออดแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
1: การตัดประเด็น
0: โยนไปว่าไปเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
1: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่ไพศาล
0: ก็คนไทย
1: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
0: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราเนี่ยถึงการพูดกันว่ามันจะมาถล่มเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องไอ้คาสิโนธมอน
1: ดา
0: ก็มีการพูดสนิทใช่ไหมอันนี้ข่าวเนี่ยมีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคนไทย
1: ระเบิดในประเทศไทย
0: แต่พยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวมในการที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้แล้วเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกอันนี้รู้แล้วมันขายมา40,000แต่ว่าปืน M4 ปืน M16 เนี่ยถึงจะลบทะเบียนไงนะอย่างก็หนึ่งก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนนี่ก็ฮะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้การกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่อะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได
1: ้เรื่องของเฉินซันเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพู

0: ถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilege จับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กลาดเกินแบบนี้มันมีขบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี
1: ่
0: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันเนี้ยแปลกมาก3การที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเตรียมจะระบงระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ไปขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี้ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
2: เห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณไตรรงค์ก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบ
0: คุณไมค์ก็บอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K ตั้งแต่เช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่เมษาและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่สิแปลกอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: พลตรีโทไตรงบอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนเนี้ยคือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศโดยผบ.ตร.ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติรวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Policeเพื่อตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ทั้งนี้แม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงมาประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ในไอ้เขามีไอ้เรื่อง
1: โอ้เป็นไทยแลนด์พิวิเลจค่ะวีซ่า
0: ใช่
1: การที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องมีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได้
1: จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้งสามจุดเนี่ยทั้งสามประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาติอะค่ะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการในดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ว่าได้เรื่องเรื่องของ
1: ว่าเรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: ตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดี DSI ก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงธิบดี DSI ก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอัมพรางคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุธดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไรหรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายนั้นสมฐานานุรูปหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นจากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะมีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบุรักกลับมาอีกเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์จุดการในการ30นาทีนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังไอ้น้องด้งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องด้งก่อนนะฮะเหมือนสัญญาณจะหลุดไปด้งมาหรือยังนะสวัสดีครับด้งคุณฟังน้องด้งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณฟังไม่เหงาเนี่ยคุณฟังนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ข่าวเลขนี่นะข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลย ขอเลขพี่บอยมาเลย
2: โอ้โหคุณผู้ฟังครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
4: เนี่ยน่าสนใจ
2: คุณผู้ฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนไม้หนาอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านถูกไหมคุณผู้ฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพอสอนี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
4: แต่ก็จะปลูกให้กินเองเงี้ยเหรอ
2: ใช
4: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
2: า
4: ะ
2: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้และที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกโรคเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
4: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
2: ใช่
4: อะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
4: ครับ
2: มะเฟือง
4: เพราะอะไรมะเฟือง
2: มะเฟืองไหม
4: รู้จักสิพี่
2: เป็นยังไง
4: มันก็จะแบบมันจะไม่โกงมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแง่งแง่งช่องๆอ่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
4: เป็นกีบกรีบอ่ะทำไมห้ามปลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะมันเปรี้ยวเปรี้ยวหวานดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของบ้านไม่ดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความว่าสร้างบรรยากาศที่ดีนี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะเอ๊ะตรงข้ามคนไทยเราไหมคนไทยบอกให้ปลูกขนุน
4: ขนุนเนอะทำไมเนาะ
2: เขาบอกว่าขนุนเนี่ยมันให้ร่มเงาแล้วมีผลใหญ่แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกไว้หน้าบ้านในเขตเมืองหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำต้นมันเป็นลำต้นใหญ่ระบบรากแข็งแรงแล้วก็ทรงพุ่มเติบโตเร็วถ้าปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไป

0: รากของขนุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านและกำแพงในระยะยาวผลสุกก็มีกลิ่นแรงดึงดูดแมลงวันมดแล้วผึ้งเข้ามาบ้านอีกทั้งขนุนเนี่ยยังเหนียวติดพื้นง่ายคือยางของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะใบก็ร่วงค่อนข้างมากอุก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้ง
1: โอ้โห
0: ปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่าม่วง2เท่าอ่ะ
1: โอ้
2: ครับ
0: ปีคืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความภูมิผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเมื่อสุกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายห้ามปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงพ้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากและร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยดงที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
2: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอ่ะ
0: หรอปลูกต้นรักเน
2: า
0: ะแต่ว่าคือนี่ถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ด้งบอกแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ห้ามปลูกไม้ที่มีหนามคมเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งต้นเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่นิยมให้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะ
2: เข
0: าจะมายมกันคนไทยจะมายมไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันชื่อมันดีส่วนขนุนให้ปลูกไว้หลังบ้านไว้หนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดบอกเอามาหน่อย
2: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เรื่องกำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขากำลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับก็ปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับคือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะกำนันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับแล้วว่าประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: คุณฟังฮะอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญ

0: ตระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานเนี่ยที่ลงรายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าแต่นี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าไปแสดงกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: พอมหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนแล้วชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
3: ์ครับ
2: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2 ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงหนึ่งให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบหนึ่ง
3: ครับ
2: แล้วดนตรีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีเว้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบสองน้องๆจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบหนึ่งเขาบอกว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะ
3: ทำไม
2: ล
3: ่ะ
2: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกไมค์ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกใบแบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกใบด้วย
3: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหรอ
2: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
3: ตกใจหรือว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองก็เลย
2: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องมาต่อว่ากันออกใบด้วยก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมา
3: อ่าน
2: ะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแล้วมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ยนะไม่ฟังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่องโดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใดๆ

0: ครับนะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล่าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหารนะทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
1: แต่ว่าทำไม
0: ว่า
1: น้อง
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่าน้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอกว่า
0: เขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่ก็ไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้านักดนตรีเล่นไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อย
1: ถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังพี่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
0: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
1: แรงต้องแรงรู้ก่อน
0: เว้ยต้องมาทำร้ายจิตใจพี่บอยเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำนักดนตรีบอกโอยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกเขาให้3,000เล่นไหมนักดนตรีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ
1: ์การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดูสนุกไป
0: เขาเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอะแบบน่ารักอย่างเงี้ย
1: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมันกินมาดื่มแล้วมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครนึกออกป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลาย
0: เออ
1: เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่มา
0: ใช่ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังด้งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกคอรหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้งั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิตติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวเองต้องยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
0: ครับครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ๋อตำรวจนัดไว้แล้วแต่บังเอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3วันก่อนค่อยมาที่สน.ลาดพร้าว3วันดมเบื้องต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สน.โคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวพอมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ3วันผ่านไปแต่แล้วก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานส่วนนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได
3: ้โอ้โห
1: ต้องได้ดูคลิปอย่างที่พี่ส่งให้
0: ยังเลยพี่
1: อ๋อเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่จากการที่มีชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน

0: ไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไปโดน
1: ครับใช่คดีอุบัติเหตุ
0: ทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วโอ้แหมหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโดนคิดได้มั้ย
1: โอ้ไม่รู้ต่อรองไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปของหงายท้องไปดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลาหยุดงานก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยดังนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานโอ้แม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ก็ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับผู้กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังถ้าฟังความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: งโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไอ้โปร

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่ง

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโลกทิ
3: พย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
6: ้
5: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนิมนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
6: ์
5: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
6: อ
5: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี
6: ่โอ้ไม่แน่ใจ
5: แล้วก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีย์เนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับ
6: ครับ
5: นะเห็นพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่า
6: ไม่รู้ว่าวัดนึงเขาตอบโต้ไหมดู
5: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางนู้นก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะศพก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
6: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเขาเรียกว่าใช่ไหม
5: ใช่
6: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการน่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์ก็อะไรอย่างนี้อ่ะ
5: โ
6: อ้ไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
5: ครับผมเนาะโอ้เป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ
6: ครับ
5: วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะครับ
6: ครับ
5: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ
6: ครับผม
5: พรุ่งนี้เจอกันครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก

าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:00 น.ที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดตากสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมต่อนเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ขาอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะจากแบมไพลินนะคะตามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมพ์ดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วย

ยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือจะเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะรถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะคะเสียงวูดแบบวูดวูดเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอ๋แซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบว่ารถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะเสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้ว่านะคะมีพี่ TSJ นะคะพี่เอสุดหล่อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะน้องไบท์น้องไบท์นี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอาจรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละพระโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่ชลีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์จีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุณนะคะพี่จรุณทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้าพอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแถนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนี่นะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวยขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชมสวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟ
ออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะ

ฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะคะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆไปเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบโมโหอ่ะรถไฟขี้โมโหนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่แหละนะก็ต้องรอกันนิดนึงคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแรงมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: นะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าใหม่หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าใหม่แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะเอาหายไปไหนอะสายหน้าใหม่หายอีกแล้วอะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไมค์เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
2: สวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิดแป้งเหวี่ยงใส่แล้วสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: จ้า
0: ใครคะชื่ออะไร
2: ชื่อบุญจ้าชื่อป้าบุญเนี่ย
0: ป้าบุญป้าบุญโทรจากไหนเนี่ย
2: จ้าอุบลจ้า
0: ป้าบุญโทรจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
2: นอนฟังเพลง
0: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
2: จ้าจะหลับแล้ว
0: เออเหรอ
2: จะหลับเลยจ้า
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
2: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
0: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
2: จ้า
0: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
2: ซ่อมรองเท้า
0: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเนาะ
2: ต้องมีบ้างเลยทำมีสิบโมงเงียบหน่อย
0: ทำไม่ทันเลยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: เนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
2: โอ้ยอยู่บนเจ็ดมัดถูกบ่
0: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
2: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
0: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
2: มอราชพัฒน์จ
0: ้ะใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
2: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
0: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
2: จ้าน
0: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
2: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
0: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
2: แต่เมื่อวานตกตัว
0: ใช่ไหมคะ
2: วันนี้ฝนไม่ตกจ้า
0: แต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานหมกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเน
2: า
0: ะ
2: แต่เมื่อวานตกอยู่วันนี้ไม่ตก
0: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของน้องอุ้มหลิมน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
0: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: เพลงใหม่ที่น้องเมย์พูด
0: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ้มน้องหลิมเหมือนได้เลยค่ะประบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ผู้เสียงผู้สายจ้ะกับน้องหลังใหม่ด้วย
0: ได้เลยให้น้องแป้งโกรธด้วยเน
2: า
0: ะค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าใหม่มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

2เพลงค่ะแค่หมู่จากอมอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัสวรรณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะอ่ะฟังให้ดีๆซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-114-3990อีกรอบนะคะ02-114-3990

0: 1143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครเกิดทันกรุณาร้องด้วย

0: โอ้ยป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองเนี่ยต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน MIDL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะpr.midl2026award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยังอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ชิโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากหน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยวโทรกลับไปนะ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงศ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับนายอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400 ล้านบาทนางสาวภักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่สองที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตาม

0: ทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณไม่หัวเราะทำไมอ่ะคุณไม่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
1: อนันต์ครับ
0: พี่อนันต์พี่อนันต์โทรจากที่ไหนเนี่ย
1: โพแก้ว3แยก13ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
1: เช่าบ้านอยู่ครับ
0: เราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
1: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
0: จริงป่ะ
1: จริงครับขาซ้ายซีกมันอะข้างซ้ายเนี่ย
0: ค
1: ือมันเหยียบคาร์ดไม่ได้เลยแต่ถ้า
0: ข้างขวา
1: เกโอโต
0: ้ได้
1: ถ้าขับเกโอโต้ได้ครับ
0: อ๋อแล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
1: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถนำเที่ยว30น่ะ2ชั้น
0: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
1: ใช่ครับ
0: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
1: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบแพทย์คือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
0: แตกเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นานหรือยัง
1: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันยังไงตอนเริ่มต้น
1: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีซะก่อนอยู่ปานนะครับ
0: ค่ะ
1: รับนักเรียนที่ปานบุรีมาดินเบอร
0: ์
1: ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่ม
0: ค่ะ
1: ยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยซะแก่โทรมาเขาบอกให้นั้นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกในปาดพื้นให้สะอาด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์ไปเชียงรายต่ออ
0: ้าวไปต่อเลยอ่ะเหรอ
1: ครับแต่ทีนี้
0: ไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะนะ
1: ไม่ได้พักเลยครับ
0: ค่ะ
1: ของงานเขาเยอะมีรถแค่7คันออกต่างจังหวัดกันหมด
0: แล้วทีนี้
1: ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหมูมึงไปไหนวะ

0: ว่าเอ้ยกูไปเชียงใหม่เออเดี๋ยวไปเจอกับร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโมจินครสวรรค์ใน
1: ข้าม
0: สะพานเดชาร้าน
1: จุดพักรถ
0: ครับข้ามสะพานเดชาไปอยู่เทินกับ
1: ค่ะ
0: ผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียล่ะบอกด้าเก็บเสื้อผ้าแล้วเอาหลานไว้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: หลานก็เพิ่งจะเรียนได้ป.3

0: อะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟ้องเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียวกินกระท่อมกินกาแฟกินกระท่อมกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกเฮ้ยส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้เหรอ
0: ได้ครับปากไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงเลยค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: มันหมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไว้อะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอนุสรณ์90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวไปสิรินธรสิรินธรก็เอาเข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปานบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพ
0: อยู่ปานครับ
1: อ้าว45นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: มาอย่างเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: นะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ท่านขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าแต่เกียร์เขาปุกขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขาดไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกียร์เขาปุกเหยียบขากูเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูให้มันขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: โอ้ขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเนาะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเหลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองกระป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1สิงหาปีที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหมมันจะยาวนะเวลาจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3เดือนก็ใกล้จะ3เดือนขอเงินครบ 1,000 ว่าจะนั่งรถมาที่โคแก้วเนี่ย
1: ค
0: ่ะเขาบอกมีจะไม่ให้ผมก็เดินจากปานบุรีมาบ้าน10วัน10คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงจริงไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ยังไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโคแก้วไปสิรินธรอีก
1: ตายเลยแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอ่ะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็คือ
1: เอาตอนจบแล้วได้ไหมข้ามไปเลย
0: ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว 90% เกือบร้อยแล้วพอได
1: ้กินยาล่ะกินยาแล้วก
0: ็กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนาะนะคะขอเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะ แล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ

0: พี่จินดาราอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะแต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องพุงเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะเล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
0: ผมโทรทุกดีเจแล้ว
1: เป็นแต่
0: ไม่ค่อยมีคนจะรับ
1: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
0: น้องเมย
1: ์ค่ะ
0: น้องเมย์สิชาอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ว่ากันเขาโทรมาก่อน
1: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่อนันต์เดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากมากเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: ละค่ะ4เพลงมีใครเดาถูกบ้างไหมว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะเซิงๆกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณจนันท์นะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะปูนปูนมาเร็วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาประชมนครนายกพยาสุประการนะคะคุณลุงตาสามห้าแท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรประกากูลพี่วีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นอย่างนี้ดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ค่ะอ่านข้อความอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนกันสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งด้วยนะคะจอกีพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากกันตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าห้าวันนี้งด

0: เรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะ
1: ปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคนเรียนตามปกติค่ะนี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10 โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หมายจับกันเลยเด็กๆแบบนี้22:14 นครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกการชนนิชานะครับออกหมายจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอัสยามเลยก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอัสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอคนรอมิสอยู่งานจากน้องๆนิวคันทรีกับฮิตมาราธอนครับคนฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับชมต่อมาจากพี่พิมดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคนฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข468-9400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTMFM95 ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ๆก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิร์งโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงพี่พีเสด็จส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพะสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราปรามพี่ปุ๋มเอ้ยคุณจำปีนะแล้วก็มีพี่บูมนี่บอกว่าเปิดฟลอร์หน้าห้าน4ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยได้เลยได้เลย

ได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTMFM95 งั้นจากกิมกรอยครับเสียดายเด้

ียงจากคิมกลอยเทดอมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัตรด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกับกาบเอ้ยอันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทางSMS นะครับก็มีคุณโหนเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวัดดีครับพี่บ้าวขอเพลงโปเชของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะจอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมครับ
2: ยายสุอยู่ไหนลูกหนุ่ยคนที่ไหนลูก
1: พัทธลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แรมสมิลาสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแรมสมิลานะเดี๋ยวฟ้าฝนตกไม้ครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเป็ดเลยตกไม่ทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเป็ด
1: ครับแต่ที่นี่ดูๆนะ
2: นั่นแหละโอ้ไอ้โลดลูกเออ
1: แล้วดึกๆหลอนจังเสียมานี่บ้านยายสุ
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเ
1: ยอะเย็นมากเย็นมาก
2: มันเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเล่กันเนี่ยเราเออ
1: ครับ
2: ริมเล่ตะบีล่านะลูกนะ
1: ครับ
2: แปลว่ามันตกมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาทันเนี่ยก็เรียกว่าพายุฤดูร้อน
1: มาลมเล่กันซัดมากลมซัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงงั้นเนี่ยก็เดี๋ยว
1: เออเพลงอะไรดีล่ะยายสุ
2: ไม่เคยหลักใครสับพี่ใครนุ่ย
1: โอ้นี่เศร้าเริ่มสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตอ่ะผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนแก่เพศนังกว้างเศร้าเลือดน้อยทั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวหลักพี่ใครนุ่ยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาใหญ่สู้
2: ไม่เคยรักใครแต่พี่ใครนุ่ย
1: เออรักพี่ใครนุ่ยนุ๊กๆ กันนี่นะ
2: หน่อยเป้เนี่ยกูนั่งยิ้มกว่าหน้าไม้ตะแต๊ด
1: ครับแล้วยังไม่ข้าวนอนทีเออป่านี้แล้ว
2: นอนไม่ได้เลยลูก
1: อ๋อใส่ลาว
2: เพราะว่าทำไม่นี่
1: อ๋อทำงานทำ
2: นอนป้ากันอยู
1: ่อ๋อ พันนี้นี่เอง
2: นั่งป้าเขาต้องโอ้ไล่มาดังเป้แล้วมีจังกับเจ้าเลือดหน่อยเป้เก็บติ๊กว่าเนี่ยเป
1: ้โอ้ยสู้สู้สู้สู้นะ
2: แต่ยู่หน้าลาบเนี่ยแต่แรงกัน
1: โอ้
2: ต้องมาหน้าอร่อยยี่สิบปุ๊บซึ่งลบมาส่งมาหน้าอร่อยหกสิบลบบ่อย่างทรงกล้า
1: อืมจะก็อยู่ประจำเลยทรงกล้ายาวเลยนะ
2: นั่นแหละฟังประจำตั้งเล็กต่อสองมาหน่อยยี่สิบว่าหนุ่มฟังสถานีวิทยุนี่อยู่
1: ครับผมนี
2: ่โคซกไม่รู้กี่คนแล้วกัน
1: โคซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนเลยจริงๆแต่ใหญ่ซุก
2: ยังเปลี่ยนมาจังหู้แล้ว2520ตาเลยจําไม่ได้ใหญ่
1: จริงๆจริงๆ
2: 2520ก็ใหญ่อยู่นะครับซึ่งใหญ่จําไม่แม่น2520ตาเลยไม่รู้รายการนี้ซึ่งนอกก็เลี่ยนล่ามเลยตาหน้า700 800เดือนแน่ใจพัดพนาแม่ดูตัวอย่างไก่แกงเล้งก๋วยเต
1: ี๋
2: ยว3บาท
1: ของ
2: นาลาม
1: ึงเนาะสมัยก่อนนะอย่าสู้นานี่อย่า
2: แต่อยู่ส่งก้าก๋วยเตี๋ยว80 60ลูกเออ
1: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
2: หน่วยเรียนร่างกันเนอะ
1: ไม่ๆครับผมเรียนอยู่แถวๆประชาชื่นแต่
2: มีหน่วยเสี่ยงโปรจังเลย
1: โอ้ขอบคุณมากครับใหญ่สู้น่า
2: ว่าอยู่รอดจังเสี
1: ่ยไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กฟัดลุงนี่แหละ
2: ก็โกรธรังไม่กับเสียงหวานพี
1: ่อ๋อนะผันปรือก็ขอบคุณยายสุมากที่โทรมาหน้าไม้นะยายสุนะ
2: ก็เ
1: ดี๋
2: ยวเราก็ตั้งแต่อยู่หน้าลามนู่นแหละกว้างกว่าเราหนังเหยียบป่า
1: เออแต
2: ่ลากเล่ไม่ไกลยินอันนี้แต่อยู่กับที่ตายอีกไอ้เดี๋ยวน
1: ี้เออผม
2: ยืนแต่นี่มันเก็บติดเด
1: ี๋ยวอ๋อแต่จัดซิปแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางอย่างเหยียบป่าอยู่ได้
2: ไม่ใจแข็งแรงจัดได้เบี้ย
1: เออเข้าใจได้เข้าใจได้นะโอ้สู้กันไป
2: เอาเกือบในกลางเพลงไม่เคยดักใครเราพี่ใกล้หน่วยละกิดตึ้งหน้าลามดู
1: ได้เลยอ
2: ย่างหน้าลามกันวี่เลยนุ่มปักพวก
1: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
2: ต้มหลงดาวกันยั่งไก่เก่งกันยั่ง
1: โอ้
2: เออไปอยู่ตั้งพันห้าร้อยยี่สิบเพลงแล้วเราอยู่กันแต่เลยปลดเมฆสองบาทห้าสิบ
1: โอ้
2: ก๋วยเตี๋ยวตามบ้าน
1: อืมเพชรยุคนี้นี่คุณ
2: เทพดีล่า
1: อ๋อแถวเทพดีล่าซอยนั้นแถวนาลามเลย
2: สถานีวิทยุสู้ได้กับมึง
1: ครับมา
2: ถนนเทพดีล่ามันอยู่ติดกับสถานีไปทางไหนนั่นเนี่ยไอ้ไรก็เดียวไอ้เจ๊เขาเหยียบป่าโลมากัน
1: แถวนารามหรือหน้าครับ
2: มันอยู่ติดกันในกระต่ายนี่นั่นไปตั้งซอยกลางวัดเทพดีล่าเนี่ย
1: ครับที่มันทะลุนู่น
2: ห้วยกว้างห้วยกว้างไปห้วยกว้าง
1: ไปห้วยกว้างมามันมาเมงจ่ายแล้วทะลุตรงนี้ได้
2: ใหญ่อยู่หน้ารามแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันเมื่อใหญ่ไปลาดบางกะปีแล้วว่าลูก
1: ใช่
2: ตอนพวกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยใหญ่สู้มันหรือสกอร์แข่งแรงได้เลย
2: อย่าโป้อย่าแก้อย่าจนได้ร้อยสวยลูกนะ
1: เอ้ยยาคำโวยพรได้แรงออกจริงนะสาวทรงข้าเราแล้วอยากฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชันใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
2: หนังกลางๆนี่ยิ้มไม่กวนเบ้เออเหงือกจ้ากวน ลาก่อนพี
1: ่เออฝากสวัสดีกัน
2: มาช่วยนางมูนางคุยไก่โอ้นู่น
1: อ๋อ
2: คุยไก่ยูอ่ะไม่ไก่มีวิทยุกันได้อยู่ก็ฟังโทรศัพท์กันได้ลงที่วิทยุสาธิตสเตอร์เอามาจากตลาด
1: จริงจริงจริง
2: ก็มาฟังเพลงกันในก็อยู่กลางบ้าน
1: แต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาคอยแล้งคอยพูดแล้วนะยายสู้นะ
2: นั่นในยายควังสมัยบุษบาล
1: ู
2: ก
1: โอ้นั่น
2: เออจริงกัน
1: น
2: ะลูก
1: โอ้นี่
2: อ
1: มตะเลย
2: ก็น่ารวยยี่สิบมันใหญ่ติดใจสตานี่วิทยุสู้เนี่ย
1: อืม
2: ซึ่งอยู่สงขลาไหวไปเที่ยวสักที่สตานี่วิทยุสู้เลยก็การย้ายมาสงขลา
1: โอ้ดีแล้ว
2: ประเดี๋ยวอะไรก็เรียกของไอ้โกง
1: ครับถ้าสงขลาอ่ะมันก็ไอ้โกงฟังปานูฟังกันสนามบินนู่นไปนี่
2: นะ
1: อ่ะโอเค
2: ถูกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยครับยายสู
2: ้หลักเป็นลูกนะ
1: ครับเราพีไข่หนุ่ยดาวตายนะผมเปิดดาวตายนะครับผมสวัสดีครับ
2: ทุกคนทุกปากนะกาเราคนใจด้วยกันหลักกันนะกา
1: เออสุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยายายสู้สวัสดีไปถึงพี่นี่เรียกพี่แล้วนะเออยายสู้เพื่อนเพื่อนเพียบอ่ะกำลังแบบว่าอย่าพากันอยู่ดึกๆพันนี่สี่ทุ่มครึ่งครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหลงภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมาเพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าท้อกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิล

0: ใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดเซมบ้า

0: นี่ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลราน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม 2-3 วันขึ้นอีกแล้วนะฮะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริง
1: ๆสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนร้อนเหลือเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแม่มันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะฮะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4 องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4 องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างนี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณผู้ฟัง1,190 บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัดมาสบายเลยสดชื่นโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02

02-114-3990 ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณฟังค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อภัยน้องตองระยองด้วยนะครับฝากไว้ทาง SMS 4689400ความต้องการทาง

0: ูง
1: จากพี่พีเสด็จครับผม
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: ต่อเนื่องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่ง

เกาะเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23 นาฬิกากับอีก3นาทีหรือ5 ทุ่ม 3 นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรทเพลงฮิต1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี่
2: ยังนอนดึกวันนี้นอนดึก
1: โอเคขอบคุณมากเลยแม่ผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
2: ไม่ได้ฟังน้องโอ๊ตทุกวันควรน้องโอ๊ตทุกวัน
1: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
2: นี่เสียงจากพี่หลวง
1: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
2: คร
1: ับเลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี
2: ้ก็มอบไปน้องโอ๊ตแล้วก็น้องหนังใหม่แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: รวมส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคุณผู้ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงงทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
2: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหลังใหม่ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ครับไม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
2: ครับครับ
1: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
2: ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
2: พี่อยู่สุราษฎร์เมื่อน้องเออ
1: นี่กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้20-30 ปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
2: กับพี่เคยโทรมาเราพูด
1: มา
2: แล้วกับ
1: ใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ก็คุณพี่นพด้วยนะ
2: ครับขอบคุณมากน้อง
1: ครับผมทุกคนขอบคุณแรงพี่นพ
2: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความจริงดีมาเข้ามานะ
1: ครับผม
2: ก่อนน้องโอ๊คสุขภาพแข็งแรง
1: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรบูดคุยกันก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5 ทุ่ม 6 นาทีกันแล้วมาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสียงจากพี่

เอ้ยผีล่วงคนนี้ไม่โรสไซส่งไส้คิดถึงน้องสาวยิงฝนตอกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำได้อยู่

0: หงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันเข้ามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95พาสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพอเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณวะวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะอ่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต๊ะแต๊ะลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบแท้คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องเพราะฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่าเอื้อยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดบอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฤษพรน้องแวนน้องแวนโกแวนโกมาจานครศรีธรรมราชนะบอกว่าทักไทยจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเหลือเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวคราวมานิดหนึ่งพี่สิทธิ์ศักดิ์ครับพี่พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างไหมทำไมวันยุคพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุดาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณดวงเดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันก็ไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะเว้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วอ่ะคุณน้องหนูดีบอกว่าอะไรอ่านหมดเลยนะอ่านโอกาสหมดนะ แก้ล่างได้เหรอแก้ได้สิทำไมจะแก้ไม่ได้ยังแก้บนได้เลยนี่พูดถึงชื่อเพลงนะน้องนะอย่าคิดลึกเพราะว่าพี่เนี่ยคิดลึกก่อนแล้วคุณนักรบเพื่อประชาชนบอกว่ายังอยู่นะผมนี่สุดยอดไปเลยที่บ้าวครับน้องแวนบอกว่าช่วงนี้เหงามากช่วงเที่ยงคืนมีพี่เมย์เป็นเพื่อนผู้ฟังแต่ช่วงนี้เหงาใช่ไหม

0: แต่ไม่มีโอ๊ตใช่ไหมโอเคจบเลยน้องน้องแวนน้องแวนก็อย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมพี่เศร้าหนงเย่าครับอสมอกระบี่บอกว่าแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะนี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมาลีคุณมาลีมาลีสาวพระขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกดึกนะนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ดูเวลาเดี๋ยวนะผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เลยเกินก่อนที่ลูกตาลจะมาเปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เจ้าสุอสมอนี่บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เจ้านะพี่แมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่รับที่นะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ นี่อ่ะโอ้ยเด็กๆนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาขยี้ขยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองคุณนิ่มบอกว่าเออแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกินนี่เราคุยดิตำรวจจะลงไหมเนาะเออคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกต่างหากนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้ๆเลยได้ไหมอู้กับเมืองโอ้อู้บ่อจางได้ไหมอู้บ่อจางเหมือนพี่ๆคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อเช้าคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่เออก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์วันศุกร์ผมไม่ว่างจัดถึงถุงต่อเช้าครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งแบบนี้มั้ยวัดกันมั้ยเคยย่อยว่านิ้วโป้งคุณมาลีบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอื้อยบ่นอนนี่กลัวเอื้อยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นเร็วๆนะคะแล้วคุณวัลลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดตอนนี้อย่าคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อย
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวิตอยากฟังเพลงอะไรคนฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้าจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะเออนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่ยากินแต่เหล้าอุ้ยไม่มูฟออนสักทีได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรคซึม

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัศวรรค์เพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอนไม่หลับเหมือนเอื้อยสาวปากแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมบอกว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะ

เออนี่นะอ่ะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะเออนี่จะดาวห่างจันซะแล้ว นี่คุณปาลิตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะครับเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟอุ้ยเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรีดนิดนึงปาเดฟหันจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5 ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับด้วยไงขยันน่าดูเลยนะโน้นะขอเพลงผู้บ่าวทรงจนเอ้ยผู้บ่าวทรงจนหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดอ๋อกาดทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างงั้นนะบอนวีครับผมพี่บ้าบอนวีข้อเพลงเมคาล่ารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพดอย่าพ่วนนะครับอยากมายแพดพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปลี่ยวค่ะขอหลังไมค์จากพี่ถาอ๋อจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาอ่ะทางสายเปลี่ยวขอทางหลังไมค์อ๋อครับผมคุณกระตาเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินยิ่งดึกนี่ยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกนู่น นอกลู่นอกทาง

กระเจียวบานครับพี่กองห้วยไร่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสายรายการต้องมีต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่

0: ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบชอบชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่แชมป์แชมป์รำ5:44กันแล้วสวัสดีปณีถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บาวีแต่มาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะอุ้ย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ5ทุ่ม54นาทีแล้วในช่วงของเมื่อนแรงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้และส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ลัง
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ม่ให้จบได้ไหมอ่ะดนตรีเนี้ยชอบอ่ะเนอะตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอ่ะเออตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรำแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะสามผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะสามผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทำก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทำไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตายมันดุกดิกอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเราพามันไปหาหมอไหมอ่ะโทร1669กันเร็วหนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะเออนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ำใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ำไปล้างๆพยายามแบบกู้ชีพอ่ะเอาน้ำไปล้างแล้วก็ค่อยๆเขี่ยมันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ย

ก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทำบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการสำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้าเราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์1แชร์ก็ขอให้ได้1บาทไปทำงานมาขอให้ได้บาทหนึ่งเงี้ยแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยลองเขียดจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทำไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าใหม่นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าส้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าทำงานหนักใช่ไหมพอทำงานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทำให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อย อ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะ1ผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเบ
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดอกไม้ป่า
1: ดอกไม้ป่า
2: ใช่ค่ะ
1: ยุงกัดยุงกัดไหมคะอยู่ในป่าเนี่ย
2: ยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
1: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ้งแม้งอยู่เนี่ยตัวนึง
2: เหรอ
1: ใช่
2: เอาอยู่ที่โอนหน้าต่างเลยสิน้องเมย
1: ์ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศักดิ์ศรีแต่อันนี้หนูว่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้ก่อน
2: โอ้ถ้าสงสารจริงเลยไปเลย
1: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
2: จะอุ้ยดูแล้วมีตีมันหรอ
1: ฮะ
2: แล้วมีตีมันหรอ
1: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่าหรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
2: ไม่ดูใช่ไหม
1: กลัวไม่เชื่อ
2: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไม่นะ
1: กลัวไม่เชื่อเขาก็เลยไปเอามาให้ดู
2: พยานหลักฐานด้วยส
1: ิใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือมันยังเราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรามีแบบการฝึกจินตนาการอะไรบ้างคะ
2: หรอ
1: มีไหม
2: ก็เป็นคนที่ชอบสนุกเนาะเป็นคนที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเล่นแกมใสดีนะ
1: มีไหมคุณครูเขาเคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: เช่น
2: ว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ก็หลายอย่างนะคะก็จำไม่ได
1: ้ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีดอย่างเงี้ย
2: วาดเทีย
1: มีจริงมี
2: จริ ง
1: แล้วต้องวาดแล้วต้องวาด
2: ใช่ค่ะพีเซอร์สม
1: ุ
2: ด
1: ฮัลโหล
2: ไอ้พีค่ะ
1: เรามีจินตนาการของเรานะพีเซอร์สมุดของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ๆ
1: ตัวอ้วนๆเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมาบันทุลาบเลย
1: ผิวขาวหรือผิวเข้ม
2: ผิวเข้มค่ะ
1: ผมยาวหรือผมสั้น
2: ผมยาวค่ะ
1: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
2: มีเยอะเลย
1: โอ้มีเยอะเลยเหรอ
2: ใช่เยอะเลยวาดเยอะๆเนาะให้เยอะ
1: แล้วผีเสื้อสมุดของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
2: กินอะไรอ่ะกินแกจะกินอะไรกินผลไม้เปล่าค่ะ
1: กินปลาร้าได้ไหม
2: ไม่กิน
1: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
2: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
1: ขนมจีน
2: ให้ลุงกินชอบ
1: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุด
2: ผีเสื้อโอ้ตรงใจ
1: ผีเสื้อสมุทรอาจจะจกปลาร้ากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
2: ก็ให้ตรงใจจะกินอะไรนะกินแต่กล่อมแล้วตามลู
1: กเราต้องแบบว่ามีจินตนาการมีพี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินตนาการว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
2: หรอคะ
1: ตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเขา
2: โดดมาเหรอ
1: ผจญภัยพนักพิงอ่ะคือภูเขาแต่ตรงที่นั่งอ่ะหนูจินตนาการว่าเป็นเรา

0: วาเหยียบไม่ได้ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
1: นะว่าภูเขาไฟเหรอ
0: เล่นกับน้องเล่นกับน้องชายที่บ้านเละเทะโซฟาแตกหมด
1: ไม่โดนแม่ตีเหรอ
0: ไม่โดนหรอกเราก็บอกเขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉลาดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาดไหมล่ะอย่างนี้
1: อย่างแม่อีกน้องมีนไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยหนูแสบตั้งแต่เด็กเลยจริง
1: ๆชอบเจ้าของมีเพลงน้องมีด้วยนะแล้วคุณขอวิงวอนมันไม่โหกอ่ะวิงวอนเขาถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ถูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้าวอนว้าวอน
1: นาว้าวอนใช่ไหมจะเขาขอไม่ถูกเขาขอวอนอย่างเดียวเนาะบอกว่าไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ้า
1: ปลายฟ้าจ้า
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสิคะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยโอเคปลายฟ้านะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ตะวันสีนรงค์แล้วกันนะ
0: ใครนะ
1: จิตรินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันสีนรงค์สุรินทร์จ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากสาวบุรีรัมย์มอบให้กับหนุ่มสุรินทร
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนมากๆเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลPlus นะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกCooling Pack อีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ้าบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอร์ดพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกสันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วนสองเนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมายของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบเหงาลึกซึ้งหนึ่งเลยอ่ะสามนะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือการใคร่ครวญการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยมักเป็นกิจกรรมที่ทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะสื่อสารกับตัวเองบางคนชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วลงแบบว่า Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตคนกลุ่มนี้ดูเขาก็จะมีความแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดๆนะคะมีสุนทรียะอยู่ในใจอย่างเงี้ยเป็นนักสังเกตการด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่เป็นคนที่สังเกตด้วยมีความละเอียดอ่อนมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีแสงเงาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามา

อ๋อคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิมใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบเออนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งใส่หน้าไมค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์

การพยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับน้องบัวลำพูครับ
1: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
2: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
1: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
2: ทำเองครับ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: หิวแล้วอะไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
2: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากไปให้ครูเมย์แล้ว
1: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค
2: ์แล้วครับ
1: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนุ่งโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงก็จิ๋วนึง
2: แล้วครูเมย์มาซะลวดเลย
1: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดีแม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
2: ครับ
1: อืมหนูน่าจะต้องซื้อสักร้อยหนึ่งอ่ะหนูถึงจะอิ่ม
2: ครับ
1: ถ้า5บาทแล้วแบบว่าถุงก็จิ้วนึงอ่ะเจ้าเมย์เข้ามาขาย
2: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องทานเยอะ
1: วันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5นาทีอ่ะแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ว่าเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนเออถามแปลกๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เออถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
2: ที่กรุงเทพฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
1: ตกอยู่นะคะฝาคือโฟมากระโตเดี๋ยวกระโต
2: ครับบ้านผมก็โต
1: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
2: ครับ
1: แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
2: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
1: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ
2: ตรงครับ
1: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
2: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
1: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดินเลยชอบกลางคืนจะก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไงเออพออาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
2: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกลัวเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได
1: ้เดี๋ยวนอนหลับพอละนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเออนอนหลับเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
2: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู
1: ่ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
2: อ้าวมันตรงกลางวันแล้วก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเราควรนอน
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
1: ทำบ้างไฟ
2: ครับ
1: เออหนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
2: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับ
1: หรอ
2: ของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
1: บ้างไฟนี่
2: ที่มานน
1: ท์เป็น

0: ท่อนท่อนหรือว่าเป็นแบบหมุนหมุนแบบใหญ่ๆ
1: เป็นท่อนท่อนท่อ PVC ครับท่อ PVC
0: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
1: ใช่ครับประเพณีครับ
0: แบบว่าไม่ให้แล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับแถวอีสานครับ
0: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10เมตรอะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
1: ถึงบ้องไฟร้านน่ะครูมีครับจุดๆขึ้นบนท้องฟ้านะ
0: โอ้แต่มันลดอ่ะ
1: ครับ
0: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม่
1: ครูมีขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
0: แล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: หนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแบบว่าต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับไอ้นี่เราต้องผสมไอ้พวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับภูมิครับ
0: ก็เป็นอีก
1: อันตรายครับมันอันตรายดูดบุหรี่ใกล้ไม่ได้นะภูมิเผื่อมันไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะตัดแตก
0: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
1: ดูครับ
0: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
1: มีช่วงเรียนหกไปถึงเรียนเจ็ดครับ
0: จุดทุกวันเลยเหรอ
1: เป็นหมู่บ้านอ่ะครับบ้านนู้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
0: อ๋อแต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
1: เขามีมาให้ดูครับมีแผนมาให้ดู
0: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
1: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
0: ยังไม่เดือน6เลยจุดแล้ว
1: เขาทำก่อนนะครับเดือน6อีสานนะครับถ้าเดือน6นั้นมันไม่ใช่ไปถึงแล้วครับ
0: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
1: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอ้จุดบูชาพระยาแขนอะ
0: ไม่รู
1: ้เขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
0: แล้วเขารับรู้ไหม
1: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเหรอพญาแถนเป็นผีเหรอ
1: เป็นผีดิครับอยู่บนท้องฟ้านู่นเขาก็จุด
0: พญาแถนคือใครอ่ะ
1: คือคนที่ชอบบ้างไฟดวงไฟอะไรนี่ครับ
0: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบ้างไฟ
1: ครับ
0: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
1: ผมได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังแต่เด็กๆแล้วว่าจุดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีอะไรไปเซิร์ชหาอีกแล้วเราอยากรู้ซะไปซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: บ้างไฟพยา
1: ก็ดีนะเพราะว่าภาคไอ้ที่บ้านครูเมย์ไม่มีหรอก
0: ไม่มีค่ะไม่มีไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
1: เห็นครับ
0: เขาเรียกว่าบ้างไฟ
1: ใช่หมดแล้วอีสานครับชาวอีสานนี่ใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นอ่ะอุบลนู่นอ่ะเขาบุญบ้างไฟ
0: เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญาแถนเนี่ยเปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเชื่อของคนลาวกับคนอีสานคำว่าบ้างไฟนี่คือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี
1: ้ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายอะเวลามันระเบิดอะ
0: โอ้โหนั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บหรอ
1: ท่อ PVC ครับ
0: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอะ
1: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
0: แล้วท่อแป๊บคือ
1: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
0: ท่อแป๊บมัน
1: ท่อ PVC
0: คืออะไร
1: ท่อ PVC
0: พลาสติกเหมือนกันเหรอ
1: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมุติว่านี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
0: อ๋อเขาบอกว่าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้ฝนแล้งอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วถ้าบางวันฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
1: จุดครับถ้าฝนหายตกแล้วก็จุดได้ครับ
0: แต่ถ้า
1: ฝนตก
0: ฝนไม่แล้งปีนี้ก็
1: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะครูมี
0: จริงไหมเน
1: ี่ยมันก็จริงดิ
0: ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ย
1: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300-400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นอ่ะ

0: บอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโอเค
1: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับสักทีสายไม่ว่าง
0: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
1: ครับดีแล้วแหละครูเมย์จะได้รู้เยอะๆ
0: เป็นตำนานม
1: ีย
0: ังมีเรื่องพญาคักคะคันคาก
1: ขังคกเหรอ
0: ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานน่ะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
1: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเรียก
0: เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งแล้วพญาคันคากเนี่ยคือราชาคังคกผู้มีฤทธิ์จึงยกกองทัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้ำ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: อึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้องถ้าฝนตกครับเขาก็กินนะเขากินต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย์
0: เออเอาเราก็กินพญาคคากไปแล้วนี
1: ่ไม่เอา
0: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฟังเพลงแค่เศษผ้าแหละคุณเมย์คุณเมย์บอกว่าทำไมต้องเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
0: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไม้ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: มันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไม้อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
1: เหรอ
0: เออไปดีกว่า อ่ะ

0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยเอ้ยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ดูเลยคุณเมย์ครับยังไม่ได้ดูเลย
1: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี้
0: ช่องไหนคุณเมย์ครับ
1: เอ็มคอร์ดค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดเออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
0: ใช่ก็ของเราเลยแหละเน
1: า
0: ะ
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ที่พอวาสุเนาะ
1: ค่ะ
0: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั่นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
1: ตอนเย็นตอนเย็น
0: เหรอ
1: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพบค่ำ
0: ครับ
1: ค่ะรอดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้งงเล่น
0: มีคนไหนบ้างอะครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
1: จริงๆอะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอะคือวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างงี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ไงเผื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2 ผลงานเพลงจากอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงได้ทายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจางนุเดย์ขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจะพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะคะจากท็อปพัสุพัฒน์ด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจคะลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจคะลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมันว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง86บาท20สตางค์นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ

0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่เขาต้องไปแล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จีรวรรณสวัสดีครับพี่น้องนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีน่านะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุชเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานครไลฟ์ก่อนไลฟ์กันก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์ซึบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: คุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
2: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็มาเป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
3: ครับสมหวังครับ
2: เอ้า
3: สมหวัง
2: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
3: คร
2: ับ โอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะครับพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี่
3: ครับไม่เจอกันนานครับ
2: นานแล้วนะ
3: ปีกว่าครับ
2: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
3: ครับ
2: ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับที
3: ่ครับ
2: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
3: สบายครับฝนตกครับ
2: ฝนตกเน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: เหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
3: หวังยังไม่สมหวัง
2: ยังไม่สมหวังสักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
3: เรียบร้อย
2: ตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่บุษบาครับ
2: บุษบาจากวงเมนทัลนะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: สำหรับคนเป็นไม่
2: ได้เลยนะครับจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบนานมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง

อันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างงี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชีพหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

3เพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ตี 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้ววายไหมนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกู๊ดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซระยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซระยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซระยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาโดเซ่พี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทัชชิโมนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งเหรอครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะอยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกเอกห้างโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โซรยาสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับ

สวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกเราฟังจากเจแปนจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรงศักดิ์พี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาริ

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
2: ครับ
1: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: โอ้ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ
2: ครับ
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พิรักพิชนุโลกครับ
1: จากคนอาสีหนุ่มนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับ
1: จำไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
2: ครับครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรัก

หรอกครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงพี่น้องนะครับท่านวลินทั้งประจวบนะครับคิริขันธ์กันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับขอให้สวยเป็นดอกกุหลาบนะครับครับผม

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่แปะพงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอปีสกุลกับเชิงน้องมังกรยายออดสามย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บนเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายามrefresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บันเทานะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับผมมีใครอีกเรียนกันไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเอ้าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หายไปเฉยเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกิวฮิตของเรานะครับจอกิวฮิตวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องปานชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับ

0: แต่ว่าก็ติดตามน้องป่านมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอ่ะเราไปฟังกันนะครับใครชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องป่านนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัตติการแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไปจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ด้วยนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากแจ้ต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับอาจทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นชะอั้นกา เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละอายครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะเอ้าน้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานและงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับน้องปามีที่เข้ามารักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะ จะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณนะตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับFacebook ของผมอ่ะมีปัญหาทางนี้มีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิบนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิทธิชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดา5นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตติยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกดrefresh ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้ามากๆเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันดีกว่าอีกสัก2เพลงนะครับในช่วงของเพลงฮิต

0: เดี๋ยวอ่านผิดไม่ได้นะครับอ่ะจัดไปครับอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปบทเพลงของดิดคิตตี้นะครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยแล้วก็เทสบอดีนะครับจากน้องม่อนวรวิทย์นะครับน้องม่อนนะฮะน่ารักมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์บียอนเซ่นะฮะถ้าใครรู้จักบียอนเซ่นะจะเป็นแนวนั้นเลยนะครับเป็นผู้ชายก็เท่เป็นผู้หญิงก็สวยนะฮะจริงๆนะชอบนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปทักทายกันนิดนึงนะครับทาง Facebook จะมีใครมาเนาะขอดูซินะครับเพราะว่าเวลารีเฟรชทาง Facebook แล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้พี่สุคนกับเชิงกับคุณยายพอเพียงคุณแม่บุญเรือนน้องมังกรพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่ธารเดชครับพี่สุภัตราสวัสดีฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงสบายสบายเหมือนเดิมนะครับก็ประจำช่วงชั่วโมงที่3นะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีนะครับส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมนะครับตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเพลงสบายสบายเหมือนที่เคยเปิดนะครับมีโป๊ะเช๊ะนะครับจากพี่บิวปริยานกาลยานีแล้วก็ดูดังให้ดูเสื้อนะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์สดอยู่หรือยังนะครับพี่น้องๆสิ พี่ไม่ได้แล้วนะน้องๆดีกว่านะครับสโมสรชิมิแล้วก็พี่หญิงดีสีจุมพลนะครับหญิงลัลลาจัดไปนะครับพี่สาวคนสวยของผมนะฮะทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับพี่ศรีวิไลบอกว่ายาดมยาลมมีไหมคะนะครับโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะหายใจลึกๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลบอกว่ารองเท้าหายค่ะหน้าเวทีนะครับนั่นแหละนะฮะบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าใส่รองเท้าแตะมานะครับมันหลุดง่าย แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่เยาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของเพชรหมดลงแล้วนะครับสวัสดีพี่ประภัยศรีครับพี่สุมาลานะครับพี่สาวครับพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทาครับพี่ชัชชนะครับคุณยายพอเพียงลุงต๋อยใช่ไหมครับลุงต๋อยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้ Facebook ของทางเราน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า refresh ขึ้นไปเห็นข้างบนไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยพยายาม refresh บ่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 กับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

มาแล้วอยากเจอคุณจริงใจก็มาเลยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีสีส้มชาวลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะวันนี้

0: พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์ที่วัดกิตสาวภาค
1: กิตสาวภาคน้องสีเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้เนอะอะไรเงี้ยมีเสียงแทรกป่ะคะอ๋อมันมีเสียง
0: เดี๋ยวนะสัญญาณมันวูบวาบ
1: สัญญาณมันวูบวาบใช่ไหมคะวันนี้วันพระศุกร์ที่14พฤษภาคม2569นะคะก็แล้วหน้าที่แทนน้องโด
0: มพี่กวยจ้ะพี่กวยนำไปก่อนพี่กวยจำไปก่อนเดี๋ยว
1: นำไปก่อนเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อใหม่นะคะเดี๋ยวน้องสีเข้ามานะคะเพราะว่ามีสัญญาณแทรกนะคะก็ขออนุญาตนะคะเข้าแทนน้องโด้งเพราะว่าให้น้องโด้งไปพักผ่อนมีภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้าง นะคะสำหรับแฟนๆชาวลูกทุ่ง FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยก็ตกกันเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็อากาศก็ดีร้อนก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีพระราชพิธีสำคัญเลยนะคะก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันวันพืชมงคลนะน้องสี
0: แรกนาขวัญเนาะ
1: เออวันแรกนาขวัญ นะคะ
0: ก็ชุ่มฉ่ำไปหลายพื้นที่นะเมื่อวานฝนตก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะแล้วทุกปีนะในวันพืชมงคลต้องมีฝน
1: ต้องมีฝนใช่ไหมก็ถือว่าเป็น
0: ต้องมีฝน
1: เป็นวันดีทีเดียวเพราะว่าพระโคก็เสียงถ่ายหยิบผักขกคืบก็บอกน้ำจะน้อยแล้วพระโคก็กินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะคะก็เขาบอกว่า
0: ทุกปีแล้วพระโคเนี่ยกินเหล้าทุกปี
1: กินถั่วกินหญ้ากินน้ำแล้วกินเหล้าเอ้ยทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเออแล้วเมื่อวาน
0: สาธุ
1: เลยใช่ไหม
0: ผลเสียงถ่ายก็คือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเวลาเขาฟังผลเสียงถ่ายพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันเล่นาขวัญเนี่ยเด็กเขาก็จะมีแบบมีล้อมีหัวเราะมีอะไรของเขาตามภาษาเนาะแต่ว่าจริงๆเนาะมันก็จะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่กวยเนาะ
1: ใช
0: ่เออนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเออจะเอาดาวเทียมมาจากไหนอ่ะเทคโนโลยีมันไม่มีก็ต้องใช้แบบเนี้ยในการทำนายใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ทำนายเป็นพระราชพิธีโบราณกาลมาแล้ว
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะเราเห็นพี่น้องเกษตรกรที่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะเข้าไปอ่านประวัติหลายๆท่านนะคะที่กว่าจะได้รับเนี่ยโอ้โหคือเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่เนาะพี่กวยเนาะ
1: ค่ะใช่
0: สำหรับเกษตรกรนะคะทำงานเยอะคือไม่ท
1: ้
0: อ
1: แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็เราจะยิ่งเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็กลับไปบ้านเกิดของตัวเองไปทำเกษตรกรเนี่ยนะไปต่อยอดบ้างไปพลิกฟื้นอะไรก็มีนะมีเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีนะเพราะว่าเขาว่าโอ้อยู่เมืองหลวงก็ไม่ไหวแล้วนะน้องสีนะก็กลับบ้านถ้าเขามีที่ดินอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับบ้านไปทำนาทำไร่ทำสวนทำอะไรแต่เป็นแนวใหม่นะเป็นแนวของเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
0: ใช่ค่ะมีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานนี้อ่านประวัติเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นนายกสมาคมปลานิลไทย
1: ปลานิลไทย
0: ใช่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขามุ่งมั่นเลยในการที่จะแบบเลี้ยงปลานิลของเขาอ่ะมุ่งมั่นจริงๆนะในการที่จะเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิลคือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะคะจนได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นเป็นนายกสมาคมปลานิลไทยโ
1: อ
0: ้เขาก็รู้สึกปลาปลื้มใจนะที่ทำให้เขามาถึงทุกวันนี้คือแบบมุ่งมั่นจริง
1: ๆ
0: ทำจนประสบความสำเร็จค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงตอนจบอ่ะมันเป็นไฮไลท์นะตอนจบเมื่อก่อนเราจะชอบมากเลยเวลาสมมติว่าตอนที
1: ่
0: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับใช่ไหมเขาก็จะมีเกษตรกรวิ่งเข้าไปในแปลงนาเนาะ
1: ใช่วิ่งวิกเก็ตตอนที่พี่เคยทุกปีเหมือนกันตอนแรกๆที่ทำข่าวก็ต้องไปนะเคยวิ่งเข้าไปเก็บเขาเหมือนกันเออ
0: มันสนุกดีเนาะ
1: สนุกด
0: ี
1: เออแต่ปีนี้นี่นายกหนูเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บนะ
0: เออนายกใช่นายก

0: วิ่งเข้าไปเก็บด้วยเหรอแล้วเพิ่งจะรู้ว่านายกทำนาด้วยนะ
1: เออเขาบอกว่านายกทำนาด้วยใช่ไหมมี
0: ใช่ใช่เพราะว่านายกบอกว่าจะไปเอานี่แหละพันข้าวไปไว้

0: รีรัมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็น
0: เป็
1: นเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลอ่ะเนาะเวลาไปที่นั่นก็ขอให้ทุกอย่างดีอย่างที่พระโคเสียงไทยมาก็แล้วกันถึงไม่ดีก็เราก็คนที่บริหารประเทศก็ช่วยกันทำให้มันดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะก็ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
1: ะ
0: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่15นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
1: จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิ
0: เออทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าแล้วถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปได้ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แล้วส่งคำร้องไปที่ศาลแล้วนะอาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะพิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
0: จะทันไหมอีก11วันตอนนี้มันที่14ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนน่ะ
1: ใช่ใช้ได้วันที่1อ่ะตามไทม์ไลน์เขาไว้ว่าอย่างนั้นน่ะเนาะก็พยายามบอกว่าคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนน่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอยเนี่ยก็บอกยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทำได้ไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยได้เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันน่ะเนาะ
0: ค่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่รู้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
1: ไม่รู้จะกระตุ้นทางไหน
0: เออก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ 1,000 ก็2เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
1: เฟสใช่แบ่งเป็น2เฟส
0: เ
1: ฟสละ 2,000
0: เดือนละ 1,000
1: ใช่ไหมคะใช่ๆเดือนละ 1,200 เดือนติดต่อกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องฐานกัมพูชายิงปืนเข้ามา
1: ใช่11นัดนะ
0: ในฝั่งไทยเนาะ
1: ใช
0: ่แนวโอสมิธนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2นัด
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสเมตแต่ละจุดนี้มีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะก็โดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเขาเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรอเอออย่าเช็คบ่อยนะ
1: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุขนะแต่ทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งจุดประทัดทั้งเรื่องอะไร
0: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: คือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนนอกฝั่งก็อยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
1: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้ง แต่ว่าพร้อมแล้วก็พร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงสถาน

0: การชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎหมายตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำนะคะลุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นไงยึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมาเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยั่วยุแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายๆเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนนะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดหนามนะคะถนนการข้าวโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: มันแตกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมดนี่แหละโอสเมดนี่แหละเจ้าที่ก็เลย
1: มาทำไมอ่ะ
0: ก็เลยยิงเตือนไปสองนัด
1: ก็ใครพามามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาแหละอาสายังว่างอยู่นะคะต้องกวางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่กล้วยเบนซิน
0: ไม่อยากจะเช็คนะว่าราคาน้ำมัน991ของตัวเองเท่าไหร่
1: เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินนี่กรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445เนี่ยของพี่เนี่ยโอ้โห
1: ดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.25 61บาท25สตางค์นะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้การสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจากทําเมื่อวันอังคารน่ะเนาะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีทําอยู่ที่จีนใช่ม
0: ั้ยตอนนี้ไปจีนอยู่13-15ใช่ๆแต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก็ร่วมประชุมเกือบ10ปีนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะตอนเกือบ2ทุ่ม
1: สื่อเขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลยกับระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะคือตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่า

0: ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะCEO ไปด้วยนะคะไปเหมือนกับไป CEO ก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
1: ค่ะ
0: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบเหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐเราจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมเป็นพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐนี่จะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ออให้ผู้คนแหมใช้คำเนาะ
0: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดอ่ะนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าพื้นเหนือ
1: คนอื่น
0: ไว้ก่อน
1: เหนือคนอื่นเหนือคนอื่นไว้ก่อน
0: เหนือไว้ก่อนหนึ่งขุมประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาเขาต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้วนะคะ
1: ก็คือจีนเขาก็มี
0: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
1: ใช่นะคะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนเดี๋ยวนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับ2รองจากสหรัฐแหละถ้าเกิดว่ากันว่ากันไปดูจากดูกระสับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
1: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
0: ฮะอยู่ในทะเลแล
1: ้
0: วหรอ
1: ไม่นู่นเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าตาชาแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปได้บอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดนี้สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกปลาลูกมาลูกหมึกอ่ะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
0: แสดงว่าอีปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
1: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
0: นะคะอ๋อก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลเนี่ยยากมากแล้ว
1: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่ๆมันจะว่ายข้ามน้ำมาหรือไงอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ได้ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
1: ยังเขาที่ชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเราไปดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอพัทยา
0: แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ค่ะ มาดูเรื่องสายยังไม่มา
1: เรายังรอสายอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะต้องสี่ศูนย์

0: 02-248-1366
1: นะคะมาได้เลยค่ะ
0: 248-1366นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรณีมีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนหนึ่งค่ะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อนายเทียวอายุ44ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกลับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่นี่ในห้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ค่ะก็ยังจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่ค่ะทำร้ายตัวเอง
0: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงมาที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่มั้ยคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11นัดตามแนวชายแดนโอสเม็ดตามแนวชายแดนโอสเม็ดเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมอะไรชายแดนไหมคุณนรทินก็บอกว่าเขาอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้ยั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือว่ามาแสดงอะไรเราเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะขณะที่ทางเสนาธิการทหารบกนักบัญชาการพลึกร่วงประพัดก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไป2นัดแล้วก็เงียบไปนะคะส่วนที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่เนี่ยนะคะนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรกังวลทหารก็ตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีอิทธิพลของเขาแต่มาล่วงอิทธิพลของเราไม่ได้เหมือนกันถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับนายกหนูก็บอกว่าเขายิงปืนในบ้านเขา
1: ค่ะก็คือเช็คแนวอย่างที่บอก
0: เช็คแนวยิงปืนฝั่งบ้านเขา
1: จะเช็คบ่อยไม่ดีนะคะสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
0: ยังไม่มาแล้วหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องวางยังไม่มา
1: อ๋อยังไม่มา
0: เอาเปะนับพี่พ่อเปิดผิด
1: อ๋อพี่พ่อเช็คแนว
0: เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
1: สบายใช่ไหม
0: สบาย
1: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาซึ่งนี่ถึงนะพี่ป่วยเพราะว่
0: าม
1: ันมีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ในทวิตเตอร์นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศกดลงได
0: ้ก็มีข่าว
1: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระและโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคง

0: ว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะแม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กล้วยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาเลยพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อเส้นไส้อาเจียนแล้วก็กลายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
1: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
0: ยังนะคะ
1: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่าอย่าให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
0: ม
1: ัน
0: ลื่น
1: เนี่ยแล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
0: ะ
1: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างแล้วบ้างเสียหลักพุ่งชนมา
0: ค่ะตอนเช้าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วโดยเพราะอย่างนี้คนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบอร์เบอร์จะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วต้องหยิบตัวเองว่าเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆนะต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมา
0: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้นะเราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 นี่นะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูกหนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทาง ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนายจ้าง

0: ่งเป็นชายโสดมักจะเรียกใช้งานนอกเหนือจากงานปกติอยู่เสมออีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ที่นายจ้างคนนี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพักโดยไม่มีการบอกกล่าวทำให้ลูกสาวหวาดกลัวและตัดสินใจหนีออกมานอกจากนี้ลูกเขยก็ทำงานอยู่ในเกาหลีเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองยังอยู่ด้วยกันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วแม่บอกว่าสำหรับฐานะทางครอบครัวปัจจุบันถือว่ายากลำบากเลยเพราะว่าสามีหรือพ่อของแรงงานหญิงเนี่ยป่วยส่วนตัวแม่ก็ป่วยเหมือนกันเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมา5ปีไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วก็มีภาระหนี้สินจำนวนมากหนี้ธกส.นี่ 470,000 สะสมมา10ปีแล้วนะคะหนี้นอกระบบอีก 250,000 ปัจจุบันทำได้เพียงหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเขาไปแม่ก็บอกว่ามีลูก3คนนะคะเรียนจบปริญญาตรีทุกคนพี่ป่วยแล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยเคยทำธุรกิจกระถางปูนสำหรับปลูกต้นไม้อะแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไปต่อไม่ไหวก็เลยมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปเกาหลีแต่ว่าไปถึงก็หนีค่ะตอนนี้ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ต้องส่งกลับทันทีแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะว่าเนี่ยจะช่วยยังไงสำหรับแรงงานไทย4จังหวัดที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยแต่ยกบอก
2: ต
0: ้องจะให้ช่วยยังไงอ่ะ
2: ไปทำผิดไปที่ทำผิดกฎหมายที่นู่นเขาแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าแล้วเกิดคนที่เขามาที่บ้านเราทำผิดอย่างนี้เราก็ต้องนั่งเหมือนกันทำตามกฎหมายเหมือนกัน
0: ก็คุณอนุทินยกหันติดว่าปลาเน่าตัวเดียวอ่ะเหม็นทั้งห้องอ่ะ
2: ค่ะ
0: แกบอกอย่าทำผิดนะนี่คือไปแบบถูกแล้วอ่ะยังจะไปทำผิดอีกนะมีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะตอนนี้4จังหวัดแรงงานไทยถูกแบล็คลิสต์ที่เกาหลีใต้นะคะ
2: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณส่งสวัสดีค่ะคุณสง
3: ครับส่งครับไม่ใช่ส่ง
2: นะคะ
0: พี่ส่งค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพี่ป่วยแล้วก็คุณสีครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณส่งค่ะ
3: ครับเพราะผมเคยโทรเมื่อ2ปีที่แล้วกับคุณสีกับคุณดง
0: ค่ะพี
3: ่ที่ผมเคยร้องเรียนเรื่องถนนถนนทางหน้าบ้านผมนะครับ
0: โอ้ตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังคะ2ปีแล้ว
3: ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
0: ยังเหรอคะโอ้โหก็
3: แต่วันนี้น่ะจะมีเตือนภัยอยู่นิดนึง
0: เอาเลยค่ะ
3: เพราะผมประสบกับตัวเองเรื่องไอ้ที่คนที่เขาขายรถตาม Facebook อะไรพวกนี้นะครับขายรถราคาถูกๆทีนี้มันมีอยู่คันนึงอยู่ที่พิษณุโลก
0: ไม่ไหวอย่างนี้เหรอ
3: ไม่ใช่ครับเขาหลอก
0: อ๋อเขาหลอกขายมือสอง
3: ครับมือสองแต่ที่นี่เราอยากได
0: ้ค่ะ
3: ด้วยความอยากได้มากเลยคุยกันให้เขาส่งตำแหน่งมาให้เขาก็บอกส่งไม่ได้นะแล้วก็ที่นี่ผมจะขับรถไปดูก็ถ้าจะดูต้องมาจำก่อนมาจำรถก่อน 3,000
2: คือยังไงก็ต้องให้เราจ่ายเงินก่อนแล้วงั้นเถอะ
3: ใช่ครับผมด้วยความอยากได้ก็โอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปนะฮะเดี๋ยวส่งบัญชีมาพอโอนไปปั๊บทีนี้ให้ส่งตำแหน่งมาครับบอกพี่ต้องมีค่าอะไรอีก 7,000 มาเป็น 10,000 นะถึงจะมาดูได
2: ้
3: ผมแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี
0: ่
3: โดนไป 3,000 ที่นี่คุยกันเนี่ยเฟซเขายังอยู่อยู่เลยนะครับเนี่ยหลายที่ติดต่อยังอยู่เขา
0: เขาก็บล็อกเราไหมไม่บล็อกอะไรใช่ไหม
3: ไม่บล็อกครับ
0: ไม่บล็อกด้วยนะ
3: แล้วจะให้โอนไปเป็น 10,000 อีกผมก็เลยตัดสินใจไม่เอากัน
0: ไม่เอาละ
3: ไม่เอาแล้วเพราะ
0: แล้วได้แจ้งความไม่ยังอ่ะพี่ตง
3: มาเอ็กครั้งที่สองเนี่ยจะเพิ่มพอเราเพิ่มเราโอนไปปั๊บเขาก็จะให้เพิ่มไปต่อไปอีกผมก็เลยไม่เอากันสุดท้ายเขาบอกพี่พร้อมโอนเมื่อไหร่ครับประเด็นตายหาเรามันเป็นรถทำมาหากินน่ะคุณสีครับที่ผมขับรถ
0: แล้วตอนนี้พี่ส่งแจ้งความหรือยัง
3: ผมหลงลืมไปแจ้งเขาบอกว่าบัญชีนี้ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยครับมัน2เดือน3เดือนแล้วครับ
0: โอ้ก็เลยไม่ได้แจ้งความก็มีหน้าน่ะมันถึงยังลอยนวลหลอกคนอื่นอยู่
3: ใช่ครับ
0: เออก็ยังไปแจ้งได้นะพี่ก็เอาสลิปอะไปแจ้งความเลยให้เขาบล็อกอย่างน้อยก็ได้บล็อกไปที่บัญช
3: ีสลิปยังอยู่ครับ
0: ไปแจ้งเลยพี่จะได้แล้วพี่ป่วยเนาะยังไม่สายเนาะ
2: ได้
3: ได้ไหม
0: ไปแจ้งความเลย
3: เดี๋ยวดูวันนี
2: ้โอ้ย

0: รา
1: ผมจะจัดการให้
0: เสียดาย
1: เสียด้วยนะคนที่อยากซื้อรถตามเฟซทุกอย่างเลยครับ
0: เสียดายคุณส่งเออนั่นโอนเร็วไปหน่อยเนาะโอนเร็วเพราะว่าด้วยความอยากจะอยากไปดู
2: ไปแจ้งความหน่อย
1: อยากได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นรถเอาเรามาทำมาหากินไงต่อยอด
2: โอ้ต่อยอดค่ะ
0: แล้วมันจะไม่ได้ถามก่อนเลยทำไมจะต้องโอน 3,000 ก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปโอนไปให้เอาเงินไปจ่ายที่นู่นเลยก็ไม่ได้หรือว่าคุยแล้วเขาก็จะให้โอนอยู่ได
1: ้ใช่ครับ
0: เ
1: ขาจะให้โอนอย่างเดียวเลย
2: โอนอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็โอนนะคะ
0: ดีถ้าไม่โอนเพิ่ม
1: ครับ 3,000 โอนเข้าไป
0: จะเอาอีกเจ็ด
1: พันโอนเข้าไปปุ๊บครับเดี๋ยวติดต่อผมติดต่อเรื่องรถเลยนะมันไม่ใช่นะรถมันต้องอยู่ที่คุณรถไม่ได้อยู่ที่ผมครับมันอยู่ที่เขาผมต้องไปเอารถออกมาเออใช่ค่ามาจำอีก 7,000 เพื่อไปเอารถออกมาให้พี่ดู
0: เออเหรอ อ๋อไปเอารถมาให้พี่ดู
2: จะช
0: ิ
1: ป
2: ช
1: ั
2: ดๆ
1: แล้วน่าเชื่อถือมากเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: มันน่าเชื่อถือมากเลยผมถึงตัดสินใจเพราะผมฟังคุณสีน่ะกับคุณพงษ์เนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว
2: แต่ก็แหมพี่ก็โอนไวนะเออ
1: ด้วยความอยากได้คุณสีจำได้ไหมที่ผมบอกว่าม
2: ันสวยใช่ไหมกลัวคนอื่นจะตัดหน้าไปก่อนนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าที่ผมขับรถผมอายุ66ปีแล้วผมขับรถได้เดือนละ50,000นะครับ
2: โอเคไม่บอก
1: แล้วที่ผมบอกที่เราคุยกันนะแล้วผมอยากต่อยอดอีกผมอยากได้อีกสักคัน
2: โอเคก็ขอบคุณมากที่โทรมาแล้วอย่าลืมนะพี่ไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าตำรวจเขาจะได้บล็อกบัญชีนี้คนอื่นจะได้ไม่หลงคนบัญชีม้าแน่นอน
1: เหรอ
2: ใช
1: ่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสี
2: แจ้งความซะหน่อยค่ะพี่
1: ช่วยครับ
0: นะคะขอบคุณ
1: แล้วคุณดงไปทางไหนเงียบจ้อยเลย
2: ดงไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีใช่ไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคือว่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดใน TikTok อ่ะอยู่คนเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรเงี้ยพี่รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่อง9อ๋อผมก็มาใกล้แถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าเอาแวะเข้ามาสิเขาโน้นคนนี้ก็บอกเอาส่งโลเคชั่นมาสิเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมพี่ผมมายางรถแตกพี่ก็เริ่มแล้วเริ่มยางรถเสียแล้วพี่ก็เลยไม่เอาแล้วเลยบล็อกไปเลย
1: รู้จักกันไหม
0: ไม่รู้จัก
1: เอ้า
0: ก็เราไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่อ่ะไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่บอกจะเนี่ยกำลังขับรถมาส่งทุเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยจะไปให้สองเอาไปให้สองลูกสามลูกอย่างเงี้ยพี่บอกอยู่ตรงนี้อ๋อผมอยู่ตอนแรกเราก็ไปเอ้าน้าบอกจะขับผ่านเพชรบุรีขับผ่านท่ายางตอนแรกพี่บอกแล้วพี่ก็บอกพี่มันอยู่ท่ายางนะเรียนพี่อยู่กรุงเทพเอ้าผมก็มาอยู่ใกล้มึกมันใกล้เราอีกอ่ะแล้วก็เช็คยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนที่ทำยังไงดีอ่ะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไปได้แต่ต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นแต่ให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชักยังไงแหละพี่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนตอนแรกอุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียนกินฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่มีของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจริง
0: น่ากลัวจังคือต้องระมัดระวังต้องใจ
1: เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ส่งเนี่ย
1: แต่พี่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก 7,000 แล้วไม่ล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป 3,000 แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่งไปแจ้งความจะเป็นให้คนอื่นมาระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอันนี้ค่ะเพจชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านน่ะพี่กวยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับจ้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงาน40กว่าราย
0: แสดงว่าราคาไม่แพง
1: ใช่
0: สงสัยราคาจะแบบว่าไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะไปรับสร้างบ้านก็คือปัดก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทำสัญญาอย่าจ่ายเงินมัด

0: จำเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าหรือบ้านจะไม่เสร็จภายใน3เดือนเลยก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์สมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
1: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
0: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเลย
1: พี่ส่ง
0: แล้วก็บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ต์มั้ยเนี่ย
0: ชอบค่ะพี่ป่วย
1: ไม่มีเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดนะแต่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะเขาบอกมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปนเขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
0: อาเจียนในร้านเหรอ
1: โอ้เขาบอกแสดงว่ามีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้านอาหารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโลในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบีย่าที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ยเกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
0: กินอ้วกแตก
1: โอ้แต่เขาบอกข้อออกกฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการเนี้ยเพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้เขาบอกพวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินเกินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
0: หาทำ
1: บ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
0: กิน เขาก็ปรับ
1: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนอะเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจานอะน้องสี
0: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2
1: ค
0: ่ะวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่กวย
1: น้องๆเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหนตอนไหนเนี่ย
0: ได้ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้โอ้โหภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตอนเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่โอ้ยเขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิวเลย
1: ชิวเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นละที่หน้าเนาะ
0: ก็เลยที่หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื้
1: อพวกอุปกรณ์การเรียนนักชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักความรักความรักนะความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เป
1: ิ
0: ดต
1: ั
0: วแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทังตามโซเชียลติ๊กตองติ๊กตอกโอ้โหโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะกับตันช้างกับตันช้างเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆนะไปสัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นในคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้าง คือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าจุดปัจจุบันนี้มันโอเคนะแล้วเราก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันมันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบ

ก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จิ๋มหนูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูก็อ๋อเออก็เลยถามเรื่องความน่ารักของเขาล่ะเขาก็ดูแลเราตั้งแต่วันแรกเลยทานข้าวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์

0: ็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็นคนตลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยหนูยังชอบแซวเขาโดยแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่าเขาดูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
1: โอ
0: ้
1: ก็สดชื่นกับกันช้างที่เราเพิ่งรู้ว่าอายุ38แล้วเนาะ
0: 38ถ้าเราไปดูใน TikTok เขาเนี่ยเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
1: กัปตันช้างใช่ไหม
0: กัปตันช้าง
1: เป็นตำรวจใช่ไหมคะยศร้อยตำรวจเอกนะกัปตันช้างเนี่ย
0: นี่แหละ
1: เป็นตำรวจด้วย
0: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันเงี้ยตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็เลยก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
1: โอ้
0: เป็นตำรวจ
1: ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำใหญ่ให้สัมภาษณ์อ่ะพี่ป่วยสังเกตมั้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่ไหม
0: ไหนอ่ะทำมันเกินที่เที่ยงบนใช่ไหม
1: ใช่นี่คือเป็นเทรนใหม่เหรอหรือว่ายังไง
0: เออหรือว่ายังไงอ่ะมันเป็นข้างบนตรงเนี้ยข้างบนดีฝาข้างบนอ่ะมันล้นเยอะนะ
1: ล้นไปถึงจมูกอ่ะ
0: ล้นถึงจมูก
1: มันต้องทาแบบนั้นใช่ไหม
0: ไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้มัน
1: ถ้ามันเป็นลิปสีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกลอส
0: สะท้อนอะไรหรือเปล่านี่มันภาพสะท้อนอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ
1: เฮ้ยไม่นะเห็นหลายคนแล้วนะไม่ใช่แต่น้องลำใหญ่ทาอย่างเงี้ย
0: ช่างสังเกต
1: ใครที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
0: ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือคิดเหมือนเราเลยป้าๆเนี่ย
1: เป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันอยู่ข้างบนอ่ะบนปากอ่ะ
0: แต่ถ้าจะเป็นเทรนด์ใหม่จริงป้าขอถามเพื่ออะไรเนี่ย
1: อยากรู้อ่ะจะได้ทาบ้าง
0: มันสวยเหรอสีว่าสวยเหรอมันเหมือน
1: ไม่รู้อ่ะแต่ว่า
0: เดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรที
1: ่มันวาวๆอยู่ข้างบนฮะ
0: ว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็มันนะเขาก็พยายามหากันแปลกๆ
1: ตามกระแสตามกระแสไม่เลยละดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไป
0: เออเหรอ
1: นี่คือทำไมมันวันวาวอยู่ข้างบนข้างล่างจมูกไม่ต่อย
0: ไปสัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่ย
1: ดูปากไปใช่ไหมคะมาดู 2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่ข่วยคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อใน LINEไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก็ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเลยพ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดแต่ที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกนะด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ
0: ่
1: อเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อได้เขียนเอาไว
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกวิพิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
0: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชาย

0: พสแล้วนะโพสข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เดนิลเริ่มเล่นแล้วคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้พายสุรินทร์นัทเป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงในเฟซบุ๊กของแฟนเขาอะจำภรรยาเขาอะน้องไมล์ละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงเปิดช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่ครอบครัวอีกหนอคือเพิกเฉยนะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการได้พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไงยังไง
1: แต่ว่าพอมีเรื่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทรายเพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ทรายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
0: แต่เมื่อกี้นี้พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ชายมาโพสต์แล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
1: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
0: ก็นะ
1: ก็เป็นโอ้ย
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปบนพี่ไปดูตาหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่ถึงเลยว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะคือตระกูลใครรู้ไหมธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้นะจะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน์มีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่านะว่าครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวคนจีนมีอะไรเงี้ยบางทีครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิราธิวัฒน์เขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ

0: อ๋อเอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งเนาะก็อาจจะแบบเออแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเอออันเนี้ยเราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการเลยเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็อย่างถ้าเกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามจะช่วยน้องไปหาหมอแต่ว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
0: ว่า
1: ไม่
0: คิดว่านี่ป่วยเหรอ
1: เออเขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีธงธนงทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เออเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างคุณกัญชัยครับแบบว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวเลยนะ
0: นั่นเลย
1: ค
0: ่ะ
1: ส่วนเรื่องฟุตบอลอ้าวสิเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดดูจากมติครม.เมื่อวันที่12ที่มีการประชุมครม.ใช่ไหมหลายคนบอกเออได้ดูแน่ๆเลย
0: ได้ดูแน่ๆใช่เขาพูดอย่างนั้น
1: เออแต่มติครม.ก็เหมือนกับได้ดูนะเพราะแบ่งงานกันแล้วนะ
0: เออ
1: เออรายงานจากทำเนียบเขาบอกว่าไม่อยากดูไปเปิดมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีมติครม.เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับมาให้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะเออแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีอีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการสูงสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปดูแลมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอ่ะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
0: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: ใช่
0: ไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว
0: เออไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
0: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะวันนี้45จังหวัดที่กวยจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนร้อยละ 60% นะคะร้อยละ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยโอ้โหภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันเออค่ะพกร่มกันหน่อยนะใครที่จะออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการมงการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
1: ไม่มีก็มีอ่ะการบงการเมืองก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานนะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะแล้วก็ไปขอโทษบอกมาช้าไปมา

0: ก็ช้าไปนะอะไรเงี้ยมาฟงมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะจัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตอะที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะนานมาก
1: ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเชลอาวิฟสาขา2อ่ะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
0: เกิน
1: เออ
0: เกินไปนะ
1: ขนาดนั้นหรออ
0: ืมแต่เนี่ยที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยเออนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะดำแล้วได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะเออนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยทีนะช่วยทีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายกันถามผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ถามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนได้ยกลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาก็ลงไปพื้นที่
1: เอ้าคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะเขาบอกก็ไม่ใช่คนไทย
0: หรอ
1: เห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ป่วยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเด็กอยากไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังงานหรือเปล่าคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพะงันนะคะ
0: ค่ะ
1: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ก็ในยกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
1: จะไม่รู
0: ้ทำบันไดคอนกรีต300ขั้นใช่
1: แอบสร้างกลางคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
0: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ.กอ.รมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
1: ก็คือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่สีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า 80% ในช่วง2ปีนี้เพราะว่าพื้นที่เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอลแล้วพื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็บอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่นคือทีนี้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่ก็กลับไปเลยก็มีตอนนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปรบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่ป่วย
0: ก็

0: เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสีคือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมาช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปก่อไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำรานนนมาก็ไปจับเห็นมอก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตรงมอบตัวด้วยผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยแต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
1: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
0: มีหลายที่นะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกก่อนหน้านี
1: ้มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
0: เออทำไมเ
1: นี่ยค่ะก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: นายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน 49% แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย 51% เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะก็บอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากเนาะปปง.ใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะที่ข่วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
0: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำดานจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่
1: ะ
0: แล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนยายหอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามานี่พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายหรอกพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิอะไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนเดหอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่
1: ะ
0: นี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงไงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
1: ่
0: ก็ต้องรอ
1: จะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องเหรอ
0: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
1: ก
0: ำนันตำบลดอนเดหอมแล้วโอกาสนี้ที่พอดีกรมปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละเว้นเลย
1: ค่ะ
0: น้องสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็หลายเรื่องนะแล้วเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นข่าวนี้นี่มันมีดูก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดนปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร์ไว้เนี่ย120วันฝากของพลังเจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5กระบอกแล้วก็กระสุนอีก100นัดเลยนะ
1: เนี่ยคนหายตัวไปเหรอ
0: คนหายตัวไป

0: ไปเนี่ยหนุ่มเขาบอกนี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์แล้วที่ถนนที่ถนนลาดพร้าวนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็นสัญชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120วัน
1: ไม่มาเอาของสักที
0: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบริษัทก็เลย
1: มาฝากของเปิดหายไปไหน
0: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ อาวุธปืน5กระบอกกระสุนปืน9มมอาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนำมาเก็บเป็นล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อกล็อก9มม4กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ4แซดอีก1กระบอกกระสุนปืน9มมอีกจำนวน2กล่องกล่องละ50นัดรวมแล้วใน100นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะ
1: ยังไงก็ตาม
0: มีทะเบียนก็แต่ก็ต้องดูว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครองอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนนี
0: ้120
1: ประเทศไปแล้วเหรอ
0: 120อันนี้ก็4เดือนเนาะ4เดือนฝากได้ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบอยใส่เขาก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร์
1: แต่นี่มันนานเกินไปใช่ไหม
0: ล็อกเกอร์ใหญ่ด้วย
1: เปิดดู
0: ใช่ใช่นานแล้วห้องค้างค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังถ้าไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
1: แปลกแล้วก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
0: เขาค้างค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าประจายสม่ำเสมออะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู
1: ้แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
0: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล
1: ้
0: วเดี๋ยวค่อยมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่หรอปืนนี่มันราคาแพงนะแล้วเขามาสะสมทำไมล่ะหลายกระบอกเลยสี5-6กระบอกเนี่ยแล้วเราก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นเหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนเหร
1: อเราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ช่วงสุดท้ายมีเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่กวย
1: เรื่องไหน
0: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
1: โอ้มันได้มีเรื่อยๆวันก่อนนู่นจำได้มีเขาชาร์จไว้มันก็ระเบิดขึ้นมาอันนี้ระเบิดไหม
0: แต่อันนี้ไม่ระเบิดค่ะ
1: เป็นยังไง
0: มันคือเสียชีวิตเลยค่ะมันไหม
1: ้ฮะ
0: ไม่ระเบิดอะไรใช่เมื่อวานนี้ตำรวจที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปพบคนงานกรีดยางถูกกระแสไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ในบ้านกลางสวนยางเลยนะคะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกพบโทรศัพท์มือถือหน้าอกของผู้เสียชีวิตเนาะสภาพแตกร้าวเสียบสายชาร์จค้างไว้ตรวจสอบปลั๊กไฟพบว่ามีการใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงแบบต่อตรงอ่ะกับไฟ220โวลต์คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะน้องชายของผู้ตายให้การว่าพี่ชายมักจะดื่มสุราเป็นประจำและชอบนอนเล่นไลน์ชัดไลน์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะชาร์จวิธีนี้ต่อตรงไม่ผ่านอะแดปเตอร
1: ์
0: ที่ได้มาตรฐานเขาก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่เตือนนะเตือนเขาก็ไม่ฟังบอกเนี่ยอย่าชาร์จแบบนี้มันอันตรายมากก่อนเกิดเหตุยังเช็ดมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่กวย
1: โอ้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยบางที
0: ต่อสายตรง
1: การชาร์จไว้กลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอ
0: ันตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะต้
1: อง
0: สายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปักเนี่ยบางทีมันเอ๊ะทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนอะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะพี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือซื้อเคยซื้อไปนะใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วแล้วเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรฐานให้มีมาตรฐานมก.นะ
0: ราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแพงมากเนาะ
1: ต้องสันนิษฐานได้ก่อนเลยมันทีมันก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างงี้แล้วมันดูคนเขาซื้อกันเยอะไงแล้วก็ลองบ้างซิที่ไหนได้โอ้โหแป๊บเดียวเอง
0: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่ป่วย
1: สายอะไรสายชาร์จแบตเนี่ยเหรอ
0: สายชาร์จใช่
1: โอ้ยถูกจัง
0: 2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่เชื่อว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
1: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะ
0: เออ
1: แต่แล้วไฟไหม้เลยเหรอ
0: เออไฟไหม้มีติดไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ยเออ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสีมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอรุณ AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงเอ้ยโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิตอลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบรายละเอียดนะเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิดเพื่อใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆ นะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางทีการขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เคสอย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเนาะเออถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังก็อุ้ยนี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่เขาดูเขาว่าเชื่อไปแล้ว
0: เออมันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเนาะแยกกันยากมาก
1: เพราะฉะนั้นมากเลยเออแยกยากมากเลยพี่ถามน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดมันโอ้ใช่พี่มันอันมันแยกมันแยกยากมากเลยอ่ะระหว่าง
0: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อที่ล่าสุดยายมาลีโต้แล้วนะคะพี่กวย
1: ฮะ
0: บอกว่าที่ทหารเขมรยิง

0: เป็น11นัดที่โอสมิธอ่ะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
1: นาน
0: แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2นัดที่โอสมิธนะนายอัลฟาโรนะคะ
1: เ
0: ป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวกหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
1: นี่นะลงสื่อพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนเนี้ยบอกว่าไปโพสต์เฟซบุ๊กของเขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเมทซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดน
0: ี้มาหาอะไร
1: มา
0: เดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรอย่างงง
1: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเมทครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับไปเสิร์ชการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงแล้วกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards เนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ New York Times บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ต highest honor คือเหมือนกับว่าเป็นออสการ์ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะก็อย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนได้รางวัลอย่างเช่น Claude นะ NASA Lisa Blackpink นะครับ Justin Bieber ก็ได้เช่นเดียวกันคือใครที่ทำผลงานโดดเด่นในโลกออนไลน์อ่ะนะครับก็จะได้รางวัลนี้เขาก็จะมีหลายแคตตากรีมากทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยหนึ่งคนนะครับที่ไปได้รางวัลนะ